0: สถานเอกอัครราชทูตกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่าตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน 0-2 สบาย FK ชนะสลาเวียปราก 2-0แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงละ10คน 2-0 อาร์เซนอลชนะลิลล์ 3-0 อาเบลไรซิกชนะ PSV ไอโอเฟน 1-0 กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลนา 1-4 ไวกิ้งเสมอบาเยิร์นมิวนิกถึงละ10คน 3-3 บีเยียร์เรอัลชนะนาโปลี 3-1 และอินเตอร์มิลานแพ้คลับบรูซ 3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บุบลิกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน 2-1 เซต 7-6 ไทเบรก 8-6 4-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกล

แท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะครับ14ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ฮะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนต์ภักดรนัททักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio ขณะนี้และผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานก็ work from home กันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเราสองคนก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวดูกันที่เรื่องของประเด็นอัปเดตกันก่อนนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยล่าสุดปภ.เมื่อวานนี้ร่วมกับธนาคารออมสินก็เห็นว่ามีการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอีกแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นความคืบหน้านะคะในส่วนของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยปัจจุบันธนาคารออมสินเนี่ยได้โอนไปแล้วนะคะจำนวน 151,124 ครัวเรือนซึ่งเป็นเงิน 1,100 กว่าล้านบาทนะคะทางธนาคารออมสินเองก็จะได้มีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับจังหวัดที่มีการโอนเงินเยียวยาในล่าสุดที่ผ่านมาจะมี 21 จังหวัดด้วยกันนะคะคุณณัฐาน
0: ั่
1: นก็คือจะมีที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ปราจีนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับหลังพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ80ตันน่ะคุณสุภาพรนะแล้วก็ไอ้โรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไปแล้ว2ครั้งด้วยนะครับหลังจากที่มีการพบในเรื่องของการนำขยะอันตรายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกในพื้นที่โรงงานแห่งนี้คุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของกบิลบุรีเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่คัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ประเภท105เนี่ยแต่สิ่งที่เขาไปพบคุณผู้ฟังก็คือกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็วัตถุอันตรายอีกทั้งยังพบการลักลอบการหลอมขยะซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอาการอนุญาตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหลอมขยะหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นขยะอันตรายมันจะต้องมีสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่รองรับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเอาก็ถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งข้อหาด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
0: อ่ะก็ไม่รอดคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของขยะเรื่องของปัญหาสิ่งที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอันตรายน่ากลัวนะ
1: อันตรายมากเลย
0: เออแล้วไปทั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ดำเนินการกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลายคนก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณพยอมนาคน้อยอันนี้รับฟังจากในส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณโอ๊ตไทโรคุณนิตยาบางกรวยแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนท่านใดที่รับฟังอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุนะครับอยากจะเข้ามาดูหน้าค่าตาเราสองคนมาร่วมจัดรายการกับเราทั้งคู
1: ่ค่ะ
0: ก็ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับที่เกิดผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปนะครับหน่วยทหารโดยกรมใดคุณสุภาพรครับ
1: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะ
0: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขามีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งเป็นน้ำสาร EM
1: ใช่ค่ะ EM
0: ไปฉีดนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำเน่าเหม็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณสมโพธิ์อย่าเพิ่งเปิด เดี๋ยวเราเรียกแขก
1: ไว้ก่อน
0: เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้13ตุลาคมเวลา 17:22 นาทีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะณอุทยานเฉลิมพระเกียรติขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนประชาชนจำนวนมากนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในส่วนของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่ที่คุณสมพงษ์ได้นำขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้จากที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรม10ประการนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ณปัจจุบันนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมั่นคงยังประโยชน์จนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมชนกนาถพระองค์ได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมเนื้อที่ประมาณ279ไร่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญทั้งมลพิษความร้อนและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดของเมืองจากสนามม้าเก่าสู่สวนแห่งความสุขและความยั่งยืนจากพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่ของขวัญจากในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานแก่ประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นปอดแห่งใหม่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันน
1: ี่
0: คือพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำหนดจัดพระราชพิธีอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดเนี่ยกรมศิลปากรได้มีการรายงานบอกว่าขณะนี้การดำเนินก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนทางกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง14ตุลาคมเวลา 14:20 น.โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและก็พระญาณมาตรภายหลังจากการที่บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นนะครับ พื่อเตรียมอัญเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่การซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาค่ะ
0: ครับก็ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชฟีดภาพที่ไว้แป๊บนึงนะเราจะให้ดูในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะครับซึ่งเป็นราชรถองค์สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเราจะให้เห็นความงามของศิลปะช่างไทยโบราณที่ได้มีการสืบสารในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญางานช่างนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูงของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นความงดงามกันอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยแท้จริง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกกันเลยก็แล้วกันนะครับอยากจะเห็นภาพรถที่เป็นในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกที่นำในส่วนของน้ำนะฮะซึ่งเป็นน้ำบรรจุสาร EM เนี่ยไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนคุณสุภพร
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของน้ำเน่าเสียหลังจากที่เอาผลกระทบจากน้ำท่วมเยอะนะ
1: เยอะมาก
0: แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาก่อนนะครับกองทัพบกเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพในอย่างต่อเนื่องนะเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเร่งคุณผู้ฟังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งผ่านพ้นไปครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครอบคลุม7จุดด้วยกันค่ะเป็นการนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่า EM นะคะปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วก็ลำรางภายในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะมีคลิปสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสมโภชเปิดรันคลิปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับขึ้นคลิปมาเลย
1: ะ
0: นะฮะทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเราสองคนบรรยาย
1: ไปด้วย
0: นะครับในช่วงต้นคลิปเนี่ยคุณผู้ฟังนะเราจะก็จะได้เห็นรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุ EM ด้านในกว่า 6,000 ลิตรเนี่ยนะครับตัวรถสีเขียวขี้ม้ารู้เลยว่ามาจากหน่วยงานไหนนะฮะเพราะว่าด้านข้างรถเขียนติดไว้ชัดเจนวสทบหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับขณะที่มีกำลังพลทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังฉีดสารจุลินทรีย์ EM ลงในรำรางภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการกันครับ
1: ค่ะสำหรับ EM นะคะบำบัดน้ำเสียก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตจากธรรมชาติค่ะมาใช้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหา EM ไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นและช่วยลดก๊าซพิษได้นอกจากนี้ยังมียีสต์หรือว่าเชื้อราค่ะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ช่วยผลิตกรดอะมิโนและวิตามินที่เป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์อื่นๆในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการใช้ EM นะครับก็เป็นการลดกลิ่นแล้วก็บำบัดน้ำเสียช่วยในเรื่องของการเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าคราบขยะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการช่วยบำบัด พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าหลังน้ำลดแล้วมันมีน้ำที่มันเน่าเสียไม่ได้รับการระบายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกก็ยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะดำเนินการจัดชุดช่างยานยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขนย้ายค่ะและแจกจ่ายถุงยางชีพการรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: ครับก็ภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณนุณภาสมัครสมานนะครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู
1: ่
0: นะฮ
1: ะ
0: ก็ไปเก็บพื้นไปเก็บมาให้นะครับจากการลงพื้นที่ต่างๆของเธอนี่แหละนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมถึงทีมข่าวช่อง5ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนนี้ที่ร่วมการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพจริงๆของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยคุณสุภาพร
1: ได้เลย
0: มีหลากหลายหน่วยมากๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับกองพลพัฒนาที่1เนี่ยเขามีการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดรนพระราชทานกองทัพภาคที่1นะครับก็เร่งสำรวจพื้นที่น้ำนะฮะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้โดรนนี่แหละในการที่จะเคลื่อนย้ายลำเลียงอาหารมากกว่า350กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยโอ้แขวนกันอย่างนี้เลย
1: ยุทธโภคกรของกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: นะครับก็เข้าถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็น้ำลดแล้วแต่ความห่วงใยไม่เคยลดค่ะล่าสุดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะจัดกำลังพลนะคะทหารจิตอาสาเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการขนย้ายซากปลาที่เน่าเสียภายในกระชังของประชาชนนำไปฝังกลบอย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่15ก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของอำเภอเขาย้อยทั้ง10ตำบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว
1: ค่ะซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะคุณณัฐาคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกองพลที่1รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1โดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลกันอยู่วันนี้ก็มีการลงพื้นที่เช
1: ่
0: นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของค่ำคืนนี้กันบ้าง
1: ค่ำคืนนี้หลายๆท่านตั้งตารอ
0: ผมก็รอนะ
1: อาจารย์สุธีท่านก็ส่งข้อมูลมานะบอกว่าในช่วงค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะที่เข้าร่วมประชุม IMF 2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นไงดิฉันก็จะอ่านผิดๆถูกๆหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นไง
0: เอางานคืนนี้นะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นไปใต้ทีมที่ชื่อว่าThailand Welcome to World นะครับก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีประดับประดาตกแต่งสวยงามนะฮะมีวงซิมโฟนีออเคสตราวงซ็อกกราวนะครับซิมโฟนีออเคสตราแล้วก็มีการนำเสนออาหารที่จะให้นักแขกนานาชาติได้ชิมกันอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับให้ลิ้มรสความเป็นไทยแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคุณสุภพรครับ
1: ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่น้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนะคะแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้ได้รับชมและรับฟังกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะร้องเพลงซอมบี้และที่สำคัญจะมีการร้องเพลงสมซานโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณน้องเนเน่ด้วยที่เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงในงานสำคัญนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในคืนนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปแซวบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่า นะท่านนายกบอกว่าโอ้ผมมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็น่าจะรับฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านไปถามคณะที่มาร่วมประชุม IMF เนี่ยนะครับ ทุกคนในตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้องเนเน่หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนคลับอยากจะชมน้องเนเน่อ
1: ยากจะชมน้องเนเน
0: ่ในการร้องเพลงคืนนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของเสนาธิการทหารบกกันบ้างนะครับจากเรื่องของการเงินการธนาคารระดับโลกไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับในส่วนของมิตรประเทศทั่วโลก
1: ใช่เลย
0: เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือกองทัพมิตรประเทศก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์การทหารราบนะคะค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกอาวุธพุทธะอำนวยเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกค่ะสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34นะคะโดยมีทางด้านของพลตรีเฉลิมพงษ์ขำคงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับปีนี้มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง19พฤศจิกายนนี้ก็มีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับในการที่จะเข้าร่วมทดสอบในเรื่องของการยิงปืนทางยุทธวิธีในครั้งนี้นะครับเอาชวนชวนให้กำลังใจกันหน่อยคุณสุภาพรครับ
1: ก็ชวนชวนนะคะทุกท่านเนี่ยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกในการร่วมการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34ประจำปี2569นะคะโดยจะเริ่มการแข่งขันตามแบบการทดสอบแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปร่วมเชียร์กันได้
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านไปที่ศูนย์ราบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องนี้ก็การประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16เลยก็คือเข้าสู่วันปุ๊บเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด
1: เที่ยงคืนเลย
0: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันถ้าสมมติฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะด้วยมือ
2: ที่ถึงที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by

0: เรื่องราวของวรรณคดีที่ถูกนำมานะครับเล่าผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับถึง2คนด้วยกันแพรวาพัชรีนะครับกับสีดาแล้วก็ตามต่อมาด้วยเจี๊ยบบรรจพรนะครับสาวใต้ที่ร้องเพลงดีๆเนาะสำหรับเพลงนี้ที่ชื่อว่านางยักษ์นะครับมากันเขาเรียกว่า2ซีรีส์นะครับที่เอามาต่อกันได้อย่างแนบเนียนที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับมีคนตอบเจี๊ยบบรรจพรเจี๊ยบจะตอบมาทำไมคะ ตอบมาทำไมครับพี่รุจิราน้องนกชลิดาเจี๊ยบเป็นจพรร้องนางยักษ์ส่วนสีดานั้นใครคะแพรวาพัชรี
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: อย่าลืมนะน้ำพริก2อย่างซึ่งตอนนี้กำลังขายดีมากๆเมื่อวานนี้โอ้โหสั่งออเดอร์กันเพียบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีพี่จิ๋มนะครับแล้วก็พี่สุพิพรเนี่ยมาซื้อที่สตูดิโอของเราด้วยนะครับกับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวานี่นะครับกับน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7เลยทีเดียวนะครับ2อย่างไม่เหมือนกันน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเนี่ยเป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษที่เป็นแบบโฮมเมดไม่เผ็ดมากนะครับเป็นแบบรสกลางๆนะครับสามารถที่จะคลุกข้าวได้แล้วก็ความพิเศษของน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเนี่ยเราผสมไข่เค็มลาวาลงไปเพิ่มความหนึบความมันนะครับให้กับรสชาตินะครับของความนัวของน้ำพริกแม่ลินดานะครับส่วนน้ำพริกผัวสะกิดนี่อันนี้ดีมากเมื่อวานนี้นะครับเราได้ทานกันแบบว่าเป็นวงใหญ่เลยหมดไป1กระปุกเลยทีเดียววันเดียวนะกินข้าวกันเมื่อวานนี้ 7-8 คนนะทุกคนก็ใส่โรยลงไปเพิ่มความเข้มข้นนะครับให้กับการทานข้าวนะครับแกทานกับน้ำพริกกับผักอะไรเงี้ยนะกับไข่ต้มไข่เจียวนะครับหรือว่าปลาทอดโอ้โหจบเลยมีน้ำพริกตัวนี้น้ำพริกผัวสะกิดเป็นน้ำพริกที่ผลิตมาจากกุ้งคุณภาพดีนะครับเขาเอามาผสมกับเครื่องเทศนะครับไม่เผ็ดมากเอาไปคลุกข้าวทานได้ง่ายๆนะครับกินกับผักสดผักต้มไข่ต้มโรยข้าวดีต่อใจแล้วก็เก็บได้นาน6เดือนเลยทีเดียวนะครับนานมากนะครับซื้อติดบ้านไว้นะเวลาแบบอะไรนึกอะไรไม่ออกปุ๊บต้มไข่นะเจียวไข่นะครับแล้วก็มีผักสักหน่อยนึงแค่นี้เองประหยัดไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกินอะไรหรูหราหมาเห่ามากแค่มีน้ำพริก2อย่างนี้ติดบ้านไว้นะครับอ่ะซื้อได้เลยครับตอนนี้นะครับพี่เบิร์ดแอดมินของเรารออยู่แล้วนะครับโทรสายตรงที่098-461-2365โทรตอนนี้เลยนะครับถ้าอยากได้น้ำพริกทั้งน้ำพริกตาแดงที่ไม่เผ็ดมากเป็นน้ำพริกตาแดงไข่ลาวาแล้วก็น้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7เป็นน้ำพริกกุ้งนะครับเป็นมาผสมกับเครื่องเทศนะครับก็เอามาคลุกนะแล้วก็เอามาโรยข้าวเป็นน้ำพริกแบบแห้งนะโอเคโทรเบอร์นี้นะครับ098-461-2365 098-461-2365โทรตอนนี้เลยครับสำหรับการสั่งซื้อเขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: นุชวิลาวันนะครับกับเพลงที่กระแสดีทีเดียวนะครับสำหรับอกหักส่งทางนะมีโอกาสที่จะเข้าสู่แบบท็อป3 3อันดับแรกเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็ผ่านไปกี่วัน2วันเองนะครับแต่ว่าคะแนนคำขอเยอะมากครับแล้วก็กระแสก็ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะนั้นเดี๋ยววันศุกร์นี้ได้ลุ้นกันกับเพลงนี้กับเธอด้วยนะครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์นะมีส่วนสกัดนะครับของเห็ดต่างๆนะครับทั้งเห็ดชิตาเกะเห็ดลิ้นจื้อโสมเห็ดนางรมเห็ดหูหนูเห็ดไมตะเกะแล้วก็เห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยนะครับซึ่งแต่ละเห็ดเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติทางยาเป็นยาอายุวัฒนะนะครับใครที่มีอาการเบาหวานน้ำตาลสะสมความดันขึ้นตลอดเวลาเลยไม่ลดทำไงดีนี่เลยนะครับกินตัวนี้แล้วก็เป็นออร์แกนิกจากธรรมชาติ 100% แล้วก็ยังมีเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วก็ไขมันนะครับที่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณกังวล นะครับว่าเวลาไขมันเลวสะสมอยู่ในเส้นเลือดของเราก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดอาการอุดตันที่สมองอุดตันที่หัวใจอันตรายถึงชีวิตนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ตายนะคุณก็มีโอกาสติดเตียงมีสองแบบนะครับดังนั้นวันนี้เราไม่ต้องเสี่ยงต่อทั้งสองอย่างนี้จากการกินตัวนี้นะครับพี่ท็อปได้ทานทุกวันเลยนะทานวันละ1ซองนะครับก่อนนอนนะครับหรือว่าจะกินตอนบ่ายๆเป็นเหมือนจิบชาอย่างก็ได้นะครับดีมากๆนะครับโทรสั่งซื้อเลยครับ Mushroom Plus ตัวนี้น้ำเห็ดช่วยล้างนะครับคือเหมือนกับการล้างพิษนั่นแหละนะครับนะเรื่องของคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานถ้ามีกินตัวนี้ครับตัวเดียวเลยนะครับลองกินไปสักเดือนนึงแล้วก็ไม่เปลืองวันละแค่1ซองแค่นี้เองเราซื้อคุณภาพซื้อสุขภาพให้กับตัวเรานะครับในราคาเป็นแค่หลักร้อยเห็นไหมมันไม่เปลืองนะดีกว่าเราไปกินนู่นนี่บางทีนะกินหมูกระทงกระทะอะไรเงี้ยเราไม่ได้บอกว่าหมูกระทะไม่ดีนะเราบางทีดีเจท็อปก็กินนะครับแต่ว่าบางทีเรากินไปปั๊บมันก็แหมเนี่ยคนเราก็มีความอยากมีปาตรงปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แต่เราก็ต้องกินตัวนี้ช่วยกินหมูกระทะได้ก็ฉันก็ต้องกินตัวนี้ได้อีหมูกระทะฉันจ่ายไปบอกว่า699 799แพงจะตายมือเดียวแต่อีนี่กินได้ทั้งเดือนโทรอ้าวโทรเลยครับ02-857-5119 02-857-5119ครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ยุงแมลงสาบวัดฉีดให้หงายท้องมาลองสเปรย์กังฟูฟูฟูกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้าน

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: Next Sound Check

0: เล็กรัชเมศนะครับกับเธอไหวฉันก็ไหวครับหนึ่งในเพลงเพราะที่เราแนะนำให้ได้ฟังกันในช่วงของคนรู้เรื่องซาวด์เช็คนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ Grammy เขาร่วมกับ Jux นะครับกับเพลงที่ทยอยปล่อยมาแล้วนะครับกับซิงเกิลนี้เพลงเพราะนะเพลงนี้ชอบถ้าเธอไหวฉันก็ไหวอะไหวไปด้วยกันครับทุกๆคน
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: อย่าลืมนะเมื่อกี้นี้มีคนโทรมาถามเรื่องน้ำพริกหลังใหม่ด้วยนะครับบอกว่า อร่อยจริงหรือเปล่าคะแฟนรายการของเรานะครับซื้อกันไปเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาแล้วก็น้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7นะคะคือทำไมต้องผัวสะกิดหลายคนถามอ้าวคืออร่อยไงผัวต้องสะกิดมาเธอเวลาจะกินข้าวไปเอาน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7มาหน่อยจ้ะเพราะว่ามันอร่อยจริงๆนี่นะครับโทรสั่งซื้อนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะทั้ง2แบบเลยนะครับราคาย่อมเยาว์มากๆแล้วก็ปุกใหญ่ทานนานมาก0984612365ครับ0984612365น้ำพริกลงแดงไข่ลาวาอันนี้เป็นแบบหนึ่งตราแม่รินดาแบบที่สองน้ำพริกกุ้งเป็นน้ำพริกกุ้งผสมกับเครื่องเทศนะครับเขาเอามาเป็นแบบเหมือนเอามาโรยเป็นน้ำพริกแห้งๆนะครับนะเรียกว่าเป็นน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7นะโทรสั่งซื้อได้เลยครับ
2: เรา

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ Be Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: Be Quick จัดเต็มอีกครั้ง
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เมื่อมียอดซื้อ 5,000

0: ถแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดถแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.ถแถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
1: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย TBS เวลา 11:00 น.ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 น.ไทย TBS เย็นแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBSส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางด้านแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสสพรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์คอกบลูพริ้นท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเนเน่โรโยแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงขึ้นร้องเพลงด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio Presented by
2: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

ดับเบิลเป็นร้องแล้วร้องอีกนะครับทั้งเพลงเก่าของเธอแล้วก็รวมทั้งซิงเกิลใหม่ซึ่งไปฟีดกับน้องแพรชนานะครับกับเพลงหญิงชาวบ้านเพราะโน้ตเพลงนี้นะครับแพรชนาร้องเดี่ยวๆก็เลิศอยู่แล้วด้วยนะครับยิ่งได้มีต่ายอรทัยมาร่วมแจมนะด้วยเสียงที่เป็นแบบว่าบ้านๆแบบนี้แหละทำให้จุกใจใครหลายคนเลยทีเดียวและต่ายอรทัยก็คือศิลปินโจทย์ของเรานะครับในโจทย์ข้อนี้ร้องแล้วร้องอีกดูซิว่าใครกันหน้าที่ได้ไปนะครับก็มีคุณโจมหาชัยครับที่ตอบมาว่าต่ายอรทัยแล้วก็มีป้าแป๋วกาแฟสดครับมีน้องนกชาลิดามีพี่จุกนะครับมีพี่สุรัตนาคุณรณชัยนะครับมีพี่อ้วนพี่จินปอเปียพี่หนูพินบังซุปน้องหมวยแล้วก็สุดท้ายด้วยพี่รุจิราเก่งมากๆเลยครับที่ตอบมาทันแล้วก็ไม่เผลอ

อุ้ยไม่ได้ฟังเพลงนี้กันสนานเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยครับเพลงจากศักดาคำพิมูลนะครับตั้งแต่สมัยที่ทำงานกับค่ายชัวเนาะกับเพลงนี้เลยครับความจริงใจไม่ได้ช่วยอ้ายเลยนะครับเพลงเก่าๆแล้วก่อนหน้านั้นมีคุณแม่บิวด้วยครับที่เพิ่งคลอดลูกสาวไปหมาดๆเลยนะครับตอนนี้เป็นคุณแม่ตาโบ๋อยู่เพราะว่าต้องให้นมบุตรนะแล้วก็เด็กๆก็รู้อยู่เนาะเป็นคุณแม่ป้ายแดงลูกยังไม่1เดือนเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้นอนนะก็ต้องตื่นมาทุก2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาดูแลลูกสาวนะครับนะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่คุณขอมาด้วยนะครับสำหรับตัวภรรยาหรือว่าตัวน้องแล้วก็มีน้องป๊อปจินตราจินตรานะครับแล้วก็เพลงเพราะที่ชื่อคนดีที่อ้ายบอกหักด้วยนะครับก็เป็นเพลงเก่าที่หลายคนคุ้นเคยดีนะครับพูดถึงเรื่องราวของโปรดีๆกับข้าวตรานกเรียนแล้วก็คิวไรซ์นะแล้วก็คิวเดลี่นะครับสำหรับโปรในเดือนตุลาคมนี้ก็เดินทางมาครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรับของแถมของแจกยังมีอยู่นะซื้อครบ500บาทขึ้นไปรับฟรีร่มกันรังสี UV 1คันนะครับแต่เกิดว่าซื้อครบ5กิโลกรัมซื้อข้าวอะไรก็ได้นะครับของ Q Rice นะครับหรือว่าจะเป็นข้าวตรานกกระเรียนรับฟรีครับข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวใหม่ต้นฤดูนะครับแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนาด500กรัมนะครับหรือว่าครึ่งกิโลเนี่ยอีก2ถุงด้วยกันส่วนถ้าเกิดว่าคุณซื้อครบ10กิโลก็คือถุงใหญ่2กิโลเนี่ยนะครับนะถุงละ5กิโล2ถุงรับของแถมอีกก็คือข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องแดงอีกครึ่งกิโลจำนวน3ถุงโอ้โหซื้อ10กิโลแถมไปอีก3ถุงเป็นถุงแบบครึ่งกิโลด้วยโปรนี้เรียกว่า1ปีมีหนเดียวเท่านั้นนะครับถึงวันที่31ตุลาคมไปกดสั่งได้เลยนะครับที่ Shopee หรือ Lazada หรือที่ LINE @qdaily ก็ได้ใครที่มี LINE เคยสั่งข้าวตรานกกระเรียนข้าวQ Rice อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งได้ที่ LINE@ เดิมนี่แหละ

0: มาพร้อมกับความเคลื่อนเครงถึง2เพลงด้วยกันจ้าน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์หรือว่าน้องอาร์มวุฒิพัฒน์นะครับนี่คือฝนตกฟ้าร้องแล้วก็มีสงสัยใจไม่รอดด้วยใครบ้างนะได้คะแนนไปมีป้าแป๋วครับมีคุณโจมหาชัยบังซุปพี่จินปอเปียคุณนกชาลิดาป้าตุ๋ยพรกมลพี่อ้วนพัฒนาการพี่หนุพินนะครับแล้วก็มีพี่รุจิราแล้วก็พี่สุรัตนา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ดนตรีเท่มากครับเพลงนี้ชอบชอบลำยองน้องกินห่าวนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของเธอและเพลงเพราะนะครับที่วันนี้คุณขอมาหลายคนด้วยเหมือนกันครับสำหรับเมื่อชนะแต่ท้อบ่ได้นะครับอันดับที่8คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลเบโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119อัลเบโลนคอลลาเจนดูแลเรื่องข้อข่าวของเราเป็นอย่างดีนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องข้อข่าวต้องเรียกได้ว่าต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับลดเชิดนะครับไม่สนแคร์ไม่สนโลกใดๆเพราะว่าของเขาดีแล้วก็กินแล้วก็เห็นผลด้วยนะครับเป็นตระกูลอัลเดเนเจอร์ไทป์2นะครับแล้วก็ปริมาณคอลลาเจน 120,000 มิลลิกรัมอันนี้จุกมากจุกที่สุดจุกใน3โลกเพราะว่าเยอะมากนะครับใส่กันแบบเข้มข้นก็เลยไม่ต้องกินเยอะกินแค่วันละ2ช้อนตอนเช้า02-857-5119นะครับโทรเบอร์นี้นะตอนนี้เลยเจ้าหน้าที่รอรับสายอยู่นะครับใครที่เคยสั่งแล้วนะครับกินดีบอกต่อเพื่อนๆบอกต่อญาติๆซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานดีมากๆเพราะตัวเองยังได้ลองแล้วนี่เฮ้ยมันดีแล้วก็บอกส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องแต่สุตเวนตกรรมนะครับนะเพราะว่าบางคนก็ไม่เชื่อเอาก็เขาก็ชนทนปวดไปโอดโอยก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กนะครับร่างพังพินาศข่าวไม่ดีปวดข่าวปวดข้อแล้วท้ายที่สุดก็ต้องไปผ่าตัดใหญ่นะครับใดๆแต่อันนี้กินแล้วสบายเลยไม่ต้องไปผ่าตัดหัวเข่านะ02-857-5119โทรเลยตอนนี้ครับ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
7: Next Sound Check
8: Sound Check

0: พลงเพราะเลยนะครับจากอาจารย์ยุ้ยมานัสศักดิ์นะโอ้จะแต่งเพลงก็เพราะร้องเพลงก็ดีเฮ้ยเพลงนี้โอเคอยู่เนาะดนตรีแบบเท่ทันสมัยแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับทุกแพลตฟอร์มเลยชื่อเพลงว่านวลเอ่ยนะครับกับซิงเกิลล่าสุดของอาจารย์ยุ้ย
1: คนลูกทุ่ง next sound check sound check
0: ชั่วโมงหน้ามาท็อปกี้ขยี้ข่าวกันนะครับมาดูซิว่าอิกกี้มันจะมาสายไหมตามสไตล์มันนะคะถ้าเกิดว่ามันมาสายทำไงดีคะคุณผู้ฟัง

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank 2026สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีแบงคอกบลูปรินท์ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMFกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับแบงคอกบลู

0: การติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
1: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียคิมเบอร์ลี่กิลฟอยลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกรีซแล้วหลังถูกกดดันหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์และประพฤติมิชอบในตำแหน่งทูตหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียจับกุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าจารกรรมความลับทางทหารบนเกาะสักคารินให้หน่วยข่าวกรองลับญี่ปุ่นสำนักวาติกันยืนยันโป๊ปเลโอที่14เป็นมะเร็งปอดแต่ผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีและขณะนี้พระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อดูอาการว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่สมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
2: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โทร02-857-5119

0: ัพกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: ทักทายและสวัสดีทุกคนนะครับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับในช่วงเวลาท็อกกี้ขยี้ข่าวกับเช้าวันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชอตค่ะ
2: แล้วค่ะ
0: พี่ชอตวันนี้มาครับเพราะว่าบังซุปมาคนแรก
2: พี่ซุปมาคนแรกฉันก็เลยต้องเป็นพี่ชอตมาม
0: าต้อนรับบังซุปก่อนนะ
2: ต้อนรับบังซุปก่อนเลยนะฮะสำหรับในยูทูบของเรา
0: ใช่แล้วครับนะมาทักทายทุกคนเลยด้วยนะครับนะวันนี้เลยนะต้องบอกว่ามันรีบมาทักทายก่อนเพราะว่าแหมมาช้าหนึ่งขออภัยนะฮะเดี๋ยวนะท่านแรกเลยนะฮะคุณพี่บังซุปสวัสดีด้วยนะฮะต่อด้วยพี่สุรัตนานะฮะสวัสดีพี่ท็อปน้องกี้นี่เมื่อวานนี้เขามากินข้าวด้วยกัน
2: ฮะ
0: นะทั้งพี่สุรัตนาพี่พรแล้วก็พี่จิ๋ม
2: ครับ
0: แต่พี่จิ๋มไม่ได้กินนะ
2: ฮะ
0: เพราะพี่จิ๋มกินเจแต่ว่ามาร่วมวงกัน
2: ร่วมวงนะฮะ
0: นะครับ
2: แต่ได้ข่าวว่าขโมยปลาไป2ตัว
0: ไอ้ที่ทอดมาแล้วด้วยใช่ไหม
2: ใช่ถูกต้อง
0: ไม่ได้เอาไปเลี้ยงน
2: ะ
0: ถ้าเกิดเอาจากอีบึงข้างหลังเนี่ยคือเอาไปเลี้ยง
2: ครับ
0: แต่อันนี้เอาไอ้ที่มันทอดแล้วบนโต๊ะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไง
2: ฮะ
0: กินเจแบบไหนแซวเล่นพี่จิ๋มหาว่าใส่ร้ายนะทักทายพี่หมวยด้วยนะครับคุณหมวยนภัทรตามาทักทายเราแล้วจากแถวสาทรนะครับบอกแชร์ให้เราด้วย
2: ค่ะ
0: พี่นาท่าข้ามครับสวัสดีครับพี่ท็อปและน้องกี้ขยี้ข่าวมาทักทายแล้วเลยด้วยนะครับนะคุณรณชัยนะสวัสดีพี่ท็อปและดีเจกี้ด้วยพี่แหม่มสุพรรณกลับมาทำงานหรือยังไม่รู้นะครับสวัสดีพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกโอเคดูสิสัญญาณชัดเจนนะคุณรณชัยเจ้าเก่าพี่จินปอเปียสวัสดีพี่ท็อปแล้วก็ล็อกกี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: นะแล้วก็ยังมีป้าแป๋วจากลาดพร้าว101แยก6นะครับมาทักทายกันด้วยเช่นกันบอกสวัสดีกับพี่ท็อปแล้วก็น้องกี้นะคุณบูชออโต้ไทยแลนด์บอกทักครับสวัสดีครับ
2: อุ้ยหายไปนานนะ
0: โอ้นั่นสิวันนี้มาทักครับสั้นๆเลยด้วยนะฮะพี่นุชราบ11นะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เป็นนุชเศรษฐกิจเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจแถวบางแคสวัสดีค่ะดีเจทั้ง2ท่านด้วยนะครับสวัสดีนะฮะป้าตุ๋ยพรกมลสวัสดีป้าตุ๋ยด้วยนะจ๊ะนะแล้วก็ยังมีจากป้าเผาก็มาสวัสดีดีเจพี่ท็อปและน้องกี้ด้วยรวมทั้งทีมงานคนลูกทุ่งทุกท่านให้มีความสุขมากๆเลยด้วยนะครับคุณสุริยันหนึ่งแจ้งมาวันนี้วงเวียนใหญ่อบอ้าวทั้งคืนเช้ามาอากาศครึ้มๆมันไม่น่าจะตกแล้วละมั้งนะช่วยตกหน่อยเถอะ2วันแล้วนะครับแดดเปรี้ยงเลยเหมือนกัน
2: เดี๋ยวตกมา
0: ตกแบบกำลังดี
2: อ๋อเหรอ
0: ตกแบบไม่ต้องฟ้ารั่วแบบขอความแบบว่าเขาเรียกว่าขอความพอดิบพอดีบ้างได้ไหม
2: ตก4วัน5คืน
0: อันนั้นก็เตรียมตัวซื้อเรือวันที่2ได้เลยคราวนี้แล้วแค่2วันในขนาดนั้นเลยนะครับป้าเผานะฮะทักทายทุกท่านนะครับพี่มงมีนบุรีวันนี้มาแล้วด้วยสวัสดีครับขยี้ช้าจังเลยวันนี้มีนบุรีเดี๋ยวเล่านะอากาศเย็นสบายๆวันนี้ไม่มีงานทำสบายๆนะฮะคุณทศพิชัยสวัสดีวันฝนเช้าด้วยนะฮะแล้วก็ป้าเผาด้วยนะครับนะจากบางยะแพร่เมื่อกี้ทักทายไปแล้วคุณกัญญาชุชัยสงแล้วก็คุณแม่สุจิตาจันทร์สวัสดีดีเจคนหล่อทั้งสองคนนะแล้วก็ยังมีจากพี่หนูพิมพ์มาสวัสดีทุกคนเลยด้วยนะครับป้าแป๋วฝากมาบอกว่ามาดามกินน้ำพริกผัวสกิด
2: ฮะ
0: ติดใจสกิดทั้งคืน
2: เหรอจริงเหรอ เดี๋ยวฉันจะให้มานามาเป็นพรีเซนเตอร
0: ์เออโดยเฉพาะน้องก้องวงเล็บมา
2: น้องก
0: ้
2: อง
0: บอกให้หาข้าวบอกสกิดให้หาข้าว
2: หาข้าวให้กินทั้งคืน
0: เพราะว่า
2: ตายแล้วฉ่ำเลยนะฮะ
0: มาดามันกินได
2: ้มาดามันกินได้
0: ชักกุ้งมันเกิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยกินสบายเลย
2: ใช่ถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะกินทั้งก้องทั้งกุ้งนะฮะ
0: ใช่แล้วครับนะมาทักเดี๋ยวอะไรนะ
2: กินทั้งก้องทั้งกุ้ง
0: โอ้ดีจังเลย
2: ดีจังเลยนะฮะสองกอง
0: ใครจะมีความสุขเหมือนมาดาม
2: ใช่ฉ่ำเลยฮะ
0: นะฮะมาครับทักทายทุกคนแล้วนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับที่ทุกคนมาในเช้าวันนี้นะครับใครที่ทักทายช่องทางอื่นๆไม่เห็นนะต้องเข้ามาที่ YouTube เลยด้วยนะครับนะกับการบรรยากาศนะฮะ
2: เมาส์มอยกัน
0: เออบรรยากาศการจัดรายการสดๆในห้องจัดรายการของเราเลยด้วยนะครับ
2: นะแต่แล้วทำไมวันนี้คนเป็นหลักหน่วยเลยเนี่ยฉันงงมันปิดการมองเห็น
0: เริ่มทำงานหรือเปล่า
2: เหรอ
0: วันนี้ผมมาออกจากบ้านน่ะเร็วกว่าปกตินะ
2: เอาเหรอ
0: เพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันเป็นวันแรกที่เริ่มทำงานหลังจากที่บางคนลองวีคเอนด์เมื่อวันจันทร์กับอังคารนะ
2: ฮะ
0: แล้วแม่งก็เจอคนทำงานที่ขยันทำงานแบบไม่จะว่าก็ไม่ถูกเวลาแล้วนะผมว่าอยู่ที่การจัดการ
2: ฮะ
0: แต่เขาสลับกันสุขาภิบาล5ไม่รู้ว่าตำรวจสอนอสายไหมกับสอนอคันนายาวเนี่ยตายไปพร้อมน้ำท่วมเหมือนทั้งสอนอหรือยังนะฮะไม่เคยเห็นเลยตั้งแต่หลังน้ำท่วม
2: อ้าวเขาก็ไป
0: หลังน้ำท่วมเนี่ยพี่เชื่อมั้ยว่าวันนี้ผมออกจากบ้านเนี่ยตรงนี้นะ
2: ไม่มีตำรวจสักคน
0: ลดล่นระยะเวลาจาก CDC เนี่ยมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเกินครึ่งแล้วนะแต่วันนี้ออกจากบ้านเร็วกว่าตอนไป CDC อีกน
2: ะ
0: วันนี้ถึงช้ากว่าเวลาไป CDC อีกแต่จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่หลังน้ำท่วมแล้วอ่ะฝากไปดูเส้นสุขาภิบาล5หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครฟังอยู่บ้างนะฮะเพราะว่ามันเป็น2สน2แยกต่อกันที่ผมเคยเล่าให้ฟังแยกนึงเป็นสน.สายไหมแยกนึงเป็นสน.คันนายาวผมเคยโทรเข้าโรงพักไปด่าแล้วเลยด้วยนะ
2: แล้วเขาว่าไง
0: พอขอสายสารวัตรครั้งแรกขอสายผู้กำกับเขาไม่ให้เลยส่งสารวัตรจราจรมาก็เคยซัดไปทีนึงแล้วก็บอกว่าทำไมคุณไม่เปิดไฟให้มันสัมพันธ์กันวะสองสายสองแยกสามแยกเนี่ยอันนึงคณะยาเปิดได้ปุ๊บติดสายใหม่เคยพี่เข้าใจความหมายม
2: ั้ยเข้าใจ
0: พอเปิดไปเสร็จปุ๊บมันไปออยอีกอัน
2: ไปออย
0: มันแดงอยู
2: ่
0: เออบอกเฮ้ยทำไมวะคุณไม่คิดจะคุยกันบ้างเลยหรือไงวะหรือไม่เคยมีจ่าตามนี่แล้วเชื่อไหมว่าปกติไอ้ตู้ๆนี่จะต้องมีจ่าที่เขาเรียกว่าป๋าคอยดูอยู่ก็แม่งไม่เคยเห็นป๋าสักคนเออ
2: มันเป็นออโต้เหรอ
0: ไม่รู้ไงเออหรือมันเป็นออโต้มันไม่เคยออกมาดูอะไรเลยหรือไงวะผมไม่เคยเข้าใจเลยนะฮะและยิ่งกว่านั้นวันนี
2: ้ฮะ
0: ทางสำนักงานเขตสายไหมขยันมาก
2: มา
0: ส่งคนออกมาตัดต้นไม้กันตั้งแต่เช้า
2: ตั้งเช้าเลย
0: รถเหลืองเรียงกันข้างทางเลนซ้ายโอ้โหแบบแล้ววันนี้วันเปิดงานวันแรกก็เข้าใจแหละคงเปิดงานพี่เขาวันแรกเหมือนกันพี่ก็เลยบอกว่าออกมาออกันบนถนนแข่งกันโดยที่ไม่มีใครมาอำนวยการในเรื่องของการจราจรเลย
2: ได้แถมยังมีการอะไรนะเปิดไอ้นี่ด้วยอ่ะสายใหม่เมื่อวานเนี้ยพี่ไปลงทะเบียนน้ำท่วมอะไรอย่างงี้อีกคนก็ไปอีกประมาณ700กว่าคน
0: เจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็ไปลงมาส่วนเจ้าหน้าที่ใครๆตัดไปใครๆนั่นตันไป
2: ใช่แล้วก็แบบประชาชนอีก
0: ตำรวจทั้งสองสอนออาจจะไปอยู่ที่สำนักงานเขตสายไหมกันหรือเปล่าครับ
2: เออนั่นสิ
0: ไม่ต้องโหวันนี้แม่งแบบเส้นสุขาผมไม่เข้าใจเลย
2: นะพูดถึงเรื่องราวของสอน
0: อ
2: มาถึงสอนอนี่ฮะ
0: อะไรครับ
2: นี่นะครับเหตุเกิดเหตุสลดฮะข่าวแรกของเรานะครับเกิดเหตุสลดแม่ไปประกันตัวลูกชายเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยเมาแล้วขับแล้วก็แบบเหมือนแบบ
0: ไม่ได้เอามีตังค์ไปประกันคืนนั้นอ่ะก็เลยต้องติดนอนไปก่อน1คืน
2: ยังไม่ใช่นอน1คืนนอนคืนนั้นเลย
0: อ๋อนอนคืนนั้นเลยเหรอ
2: พอปุ๊บแม่ไปประกันตัวหน่อยตอนดึกๆแม่ก็ไปนะปรากฏว่า
0: เดี๋ยวคืนนั้นเลยเหรอยังไม่ทันข้ามวันเลยด้วยเหรอ
2: ก็คือไปประกันตัวเลยไงประกันตัวเลยก็คือคุณแม่วัย58ปีมาที่สน.บ้านคาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเพื่อไปประกันตัวลูกชายถูกจับกุมเรื่องเมาแล้วขับแต่ระหว่างตามหาลูกอยู่ตรงสน.ไหนอยู่ตรงไหนเดินไป
0: ทำไมไม่
2: พัดตกบ่อเป็นบ่อน้ำลึกข้างโรงพักจมน้ำเสียชีวิตลูกชายและญาติประกาศตามหาแบบคือ
0: แม่ไปไหนวะ
2: แม่ไปไหนยังไงแม่แบบจะมาประกันตัวเขาหายไปใดๆนะครับแถมแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยตามหาหน่อยเนี่ยแม่บอกกำลังจะมาแล้วแม่หายไปติดต่อไม่ได้นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมา
0: เฮ้ยมาเลยนี่ที่เราไปเที่ยวกันมาเลยอ่ะ
2: ถูกต้องนะฮะคือผู้ที่โดนจับเนี่ยก็คือคุณอธิบดี
0: คุณลูกเนี่ย
2: คุณลูกเนี่ยอายุ27ปีเป็นลูกชายผู้เสียชีวิตถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกเป่าแอลกอฮอล์ก็ได้62มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ก็ไม่ได้สูงก็แต่ว่ามันเกินกฎหมาย
2: ก็เกินแหละก็ต้องจับใช่
0: ไ
2: หม
0: ไม่ได้โหดมากแต่ก็ต้องจับ
2: คือไม่ได้เมาแอแล้วแหละ
0: ไม่ได้ไม่ใช่แอถึงขั้นเลยที่แบบทะลุอย่างที่เราเห็นข่าว
2: เป็นร้อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะปรากฏว่าก็ได้โทรหาปรากฏว่าแม่เดินทางมาถึงแล้วก็
0: สอนอแล้ว
2: หายไป
0: มาถึงสอนอแล้วด้วย
2: มาถึงสอนอแล้วอีบ่อเนี่ยอยู่ข้างสอนออีบ่อน้ำลึก
0: ทำไมมึงปิดกันหน่อยไม่ได้หรอวะ
2: ไม่นะก็อาจจะเป็นบ่อที่เขาขุดเอาไว้แล้วหรือยังไงหรือไม่รู
0: ้บ่ออะไร
2: แม่ก็มาดึกๆไงกลัวลูกต้อง
0: ใช่กลัวลูกต้องติดคุกกลัวร้อนใจร
2: ้
0: อนใจ
2: ดูดูดูตกลงไปในน้ำก็ไม่มีใครเห็นไง
0: เป็นบ่อน้ำ
2: ไ
0: ปด้วย
2: ไม่มีใครเห็นจนลูกแกทำไมแม่ไม่มาสักทีเมื่อกี้แม่ยังโทรมาบอกว่าแต่กำลังมา
0: จะถึงแล้วจะถึง
2: ผ่านไป2ชั่วโมงแม่ก็ยังไม่ม
0: า
2: ติดต่อไม่ได้ด้วยก็เลยบอกให้ตำรวจช่วยไปดูหน่อยปรากฏว่า
0: ที่แม่จะถึงแล้วทำไมบอกยังไม่ถึง
2: ปรากฏว่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมา
0: เช้าเลยเหรอ
2: ต้องไปงมไง
0: เฮ้ยอะยังไงอะตอนเช้าแล้วไง
2: ก็ตอนกลางคืนก็หากันไม่เจอตำรวจก็แบบว่าเอ๊ะก็ไม่รู้ไปไหน
0: ไม่รู้เหมือนกันแหละก็เดินไปดูแล้วมันไม่มีทำไงได้วะ
2: อะไรอย่างงี้จะไปเจอไปงมปรากฏว่าเจอคุณแม่
0: ใช้ว่างมเลย
2: งมเลยสิ
0: ยังไม่ลอยใช่ไหม
2: ยังไม่ลอยสิคืนเดียวก็คาดว่าแต่แรกคิดว่าเอ๊ะหรือจะมาตกอยู่ตรงนี้
0: ก็เลยอะลองงมดูหน่อย
2: ปรากฏว่าเจอไง
0: เจอว่ะ
2: นะเพราะว่าที่บ้านก็บอกออกมาแล้วคนที่บ้านก็บอกออกมาแล้ว
0: ก็พี่บอกตรวจแน่เลย
2: ตรวจเส้นทางต่างๆก็ไม่น่ามีอะไร
0: ก็มาแล้ว
2: ก็มาแล้วนี่นะนะมันมีอยู่อย่างเดียวคือน่าจะตกอีบ่อนี่แหละ
0: ก็เลยเช็คดูก็เลยลองงมดูเจอว่ะ
2: ใช่
0: บ่ออะไรวะ
2: ไม่รู้มันอาจจะเป็นบ่อน้ำเป็นบึงอะไร
0: อยากรู้เลยแต่ว่าบ่ออะไรว่ามันอยู่ในแถวสอนอตรงอย่างนั้นอ่ะ
2: ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสอนอใช่ไหมล่ะเพราะว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่ข้างๆเขาขุดบ่อเอาไว้แต่มันอยู่ตรงข้างๆสอนอไอ้ที่สอนอก็ที่สอนอติดกับอันนี้ก็ไปคือที่อีชาวบ้านอาจจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งบ่อน้ำลึกอะไรอย่าง
0: น
2: ี้
0: แล้วแม่ก็รีบอีท่าไหนของแม่วะ
2: เออ
0: ฟังแล้วเศร้าเลยอ่ะ
2: นะก็เสียชีวิตนะก็เลยออกมาถามว่าออกมาทำไมออกมาคือเหมือนมาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าตอนที่เขาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาว่าตัวลูกชายคนนี้เขาเอ๊ะบอกว่าหรือว่าแม่จะตกไปในบ่อ
0: แม่หรือเปล่า
2: เออแต่ตำรวจเนี่ยเหมือนแบบ
0: ไม่ได้อยากสนใจอ่ะคุณลองคิดมากเลยเปล่าเปล่าหรอก
2: ใครจะไปตกในบ่อนี
0: ้ตกว่าอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้นะแต่ตัวเองก็ไม่ได้โทษตำรวจเป็นฝ่ายเดียวนะก็ต้องยอมรับว่า
0: คุณแม่ต้นเรื่องเหมือนกัน
2: ต้นเรื่องแล้วก็แม่เองก็
0: เป็นห่วงลูกอีกไม่รู้ยังไงอีกทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดจนสุดท้ายทำให้เกิดเหตุสลด
2: แล้วคุณเชื่อมาว่าเขาเนี่ยไปงมเนี่ยมันก็งมยากเนื่องจากบ่อมันลึกสูบน้ำออกค่ะคุณ
0: เพราะว่าเป็นบ่อใหญ
2: ่ไปสูบน้ำออกเลยนะฮะ
0: โอ้โหกูฟังแล้วเศร้าแท้วะ
2: แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรรู้ไหมมันมีแผงกั้นไอ้บ่อเนี่ย
0: อ้าวจริงดิ
2: แต่น้ำมันเยอะกว่าแผง
0: มันก็เลยมองไม่เห็น
2: มองไม่เห็น
0: ก็คือบ่อเหมือนกันที่พี่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่พี่เคยไปลุยน้ำท่วมใส่ชุดหมีแล้วอยู่ดีพี่ก็บ่อมลงไป
2: บ่มลงไปเพราะไม่เห็นไง
0: เพราะน้ำมันท่วมระยะสูงเกินปากบ่ออ
2: ่าใช
0: ่โอ้ตายฟังเศร้าอ่ะ
2: โอเค
0: ต้องระวังกันด้วยนะครับนะ
2: ช่วงน้ำท่วมแบบนี้
0: ช่วงน้ำท่วมนะกรุงเทพเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะปริมณฑลหรือจังหวัดรอบๆฟังคนลุกทุ่งอยู่ด้วยเนี่ยจะได้รู้เนี่ยบางทีเราไปถึงชลบุรีก็ได้ยินเพชรบุรีแล้วก็ยังได้ยินอยู่เลยบางคนฟังทางแอปพลิเคชันหรือเพชรบูรีได้ยินเลย
2: ใช่
0: ถ้าเกิดว่าเห็นน้ำท่วมแล้วต้องเดินริมถนนริมฟุตบาทเนี่ยต้องระวังนะท่อเทอฝาบ่งฝาบ่ออะไรหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: หรือบางทีมันมีคลองอยู่ริม
0: ไอ้ตรงฟุตปาดทางเดินแล้วเราไม่เห็นน่ะเนี่ยต้องระวังครับผมยังกลัวเลยตอนนั้นว่าคุณเดินเดินอยู่ดีแล้วคุณจะบ่อมลงไป
2: หรือเปล่านะ
0: เพราะเราไม่เห็นเนี่ยน้ำมันคลุมไปหมด
2: ใช่นะฮะอ่ะสำหรับข่าวนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยกับข้าวตรานกกระเรียน
0: ใช่แล้วครับนะข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนครับสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยครับที่เบอร์0895279933จ้าน
2: ะ
0: ช่วงนี้เนี่ยหน่วยงานราชการเราไม่แผ่วสักหน่วยเลยนะฮะ
2: นะฮะนะนี่นะครับมีคุณสุริยันบอกว่าเป็นบ่อพญานาคหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะอยู่ราชบุรี
2: ไม่น่า
0: จะอยู่อีสาน
2: ใช่นะฮะอ่ะมาที่ข่าวนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
0: ทำอะไรครับ
2: เขาจับมือร่วมกับ7สายการบินชวนคนไทยซื้อเที่ยวบินแล้วก็บินไปฮิวใจในทุกทริปในช่วงไฮซีซั่นนี้ลดทันที500บาทกระตุ้นให้คนไทยเนี่ยเที่ยวในประเทศมากขึ้นก
0: ็
2: ม
0: ี
2: ทั้งการบินไทยไทยแอร์เอเชียไทยเวียดเจ็ตแอร
0: ์
2: บางกอกแอร์เวย
0: ์
2: นกแอร์ไทยและออนแอร์แล้วก็อันใหม่คือ Easy Airline
0: ก็ถือว่าเป็นสายการบินหลักที่เดินทางในประเทศ
2: ทั้งเป็นเป็นโลคงโลคอร์อะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ที่อยู่ดับบิน
2: แบบก็ถูกนะเขาบอกว่าบางเที่ยวบินเนี่ยลดไปถึงแบบ 1,000 ก็มีแล้วแต่
0: ดีแล้ว
2: 500ถึง 1,000
0: เพราะมันจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นที่เราบอก
2: ใช่
0: กำลังจะผ่านฝนกำลังจะออกพรรษาพอหลังออกพรรษาทีนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไฮซีซั่นในเรื่องการท่องเที่ยวละนะครับก็อยากให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละเขาบอกตอนนี้อะไรภาษีสนามบินออกเมืองนอกแพงด้วยนี
2: ่แพง 1,000
0: ข่าวอยู่พี่ดุ๊กพนุเดช5ค่ะ
2: 5,000 เหรอ
0: ก็ดูเป็นข่าวก็อยู่เนี่ยค่ะ
2: เหรอ
0: ใช่
2: ไม่ใช่พันเหรอ
0: ค่ะพี่ดุ๊กพนุเดชถึงบอกเฮ้ยอะไรแพงกว่าค่าตั๋วเครื่องบินอีก
2: ฉันแนะนำให้ออกทางช่องทางธรรมชาติ
0: โอ้จริงๆคือแบบมันกับเขาถึงแบบว่าการมีเรื่องตีกลับมาว่าเฮ้ยภาษีขนาดนี้แล้วทำไมมันไม่เคยมีการประกาศหรือมันไม่เคยมีอะไรออกมาแล้วตอนนี้มันเลยแบบเหมือนมีการทบทวนเรื่องนี้กันใหม่เลยมันแพงมากอ่ะ5,000
2: นี่โอ้โหเอาไปเมืองนอกแบบเอาไปซื้ออะไร
0: ถูกก็เขาบอกว่าไปมาเนี่ยเขาจริงๆเขาจะบินไปใกล้ผมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่ยไม่แบบในอาเซียนเรานี่เองแหละ แต่ไปมาอีค่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินระหว่างประเทศแพงกว่าค่าตั๋วนั่นน่ะเขาถึงออกมาว่าเฮ้ยอะไรกันอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละ
2: นะเดี๋ยวรอติดตามเพราะเรื่องนี้ยังฝุ่นตลบกันอยู่
0: ยังฝุ่นตลบอยู่
2: เพราะว่าเขาเหมือนทำประชาพิจารณ์กันมา
0: บอกช่วงนี้มันยังไม่แผ่วเลยงงมากเลยแต่ละหน่วยงานกัน
2: นะ
0: แต่เอาเป็นว่าอันเนี้ยเขาลด
2: ค่ารถชมตั๋วนะตั๋ว
0: เที่ยวในประเทศได
2: ้ในประเทศ
0: เที่ยวในประเทศน่าจะไม่โดนถึงขนาดนั้น
2: ไม่ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: น่าจะไม่ได้โดนอยู่แล้วเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกไง
0: เพราะว่าอันนั้นผมเดาว่าเขาก็คงแบบว่าเหมือนเป็นแบบกีดกันทางอ้อมไม่อยากให้คนแบบว่าเดินทางออกนอกประเทศ
2: เที่ยวเมืองไทยดีกว่า
0: เที่ยวกันอยู่ใน
2: ก็เลยใช้วิธีการแบบลดค่าตั๋วในเมืองไทยแล้วก็ไปเพิ่มการออก
0: ค่าธรรมเนียม
2: ประเทศอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้นะครับ
2: อ่ะ
0: ก็อย่างที่บอกแต่จริงเที่ยวบ้านเรามีที่เที่ยวให้เที่ยวเยอะ
2: ใช่ยังไม่ได้ไปตั้งหลายที่
0: คอนโซมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้ไปที่แปลกๆที่ใหม่ๆกันก็ดีแก่งกระจานที่เชื่อไหมผมไปครั้งแรกของชีวิต
2: อีกแล้วเหรอ
0: จริงๆ
2: โอ้ยเพชรบุรีแก่งกระจานประจวบหัวหิน
0: ไปแต่ที่ผมก็ไปที่เบสิกอ่ะผมก็ไปแบบชะอำหัวหิน
2: สวนสยามอะไรเงี้ย
0: สวนสยามไม่เคยไป
2: จริงเหรอ
0: เคยไปถ่ายละครแต่ก็แบบแค่อยู่ตรงจุดที่ถ่ายละครอ่ะเสร็จแล้วก็ออกอยู่แค่ประมาณครึ่งวันถูกเคยได้เล่นมากสุดตอนนั้นถ่ายละครคือไอ้ม้าหมุนของสวนสยามที่มันอันใหญ
2: ่ๆตรง
0: ชั้นน่ะ
2: ตรงข้างหน้า
0: ผมไม่รู้อยู่ตรงไหนทำไปแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์สวนสยามอ่ะไอ้ม้าหมุนที่เป็นสองชั้นใหญ่อ
2: ยู่ข้างหน้าเลย
0: ก็ถ่ายแล้วถ่ายตอนนั้นพิกินสู่ดาวนี่แหละไปถ่ายที่นั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกไอ้ตรงที่เป็นสวนน้ำอ่ะผมไม่เคยเข้า
2: ไม่เคยไปเลย
0: เอออ
2: ะไรจนเขาน้ำท่วมไปแล้ว
0: ใช
2: ่โธ่ชีวิตสุรบดินทร์มีอะไรบ้างวะเนี่ย
0: ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวแต่ที่เบสิกอ่ะเที่ยวที่แปลกๆไม่เลยไปถึงบอกนะครับว่า
2: ทองหล่อ RCA
0: อันนั้นโอ้โหบุก
2: ทุกร้าน
0: อันนั้นจะบอกซอยไหนทะลุได้หมดแล้วยันร้านซอยร้านซอย
2: นะต้องขอบคุณด้วยกับกังฟู
0: ใช่แล้วครับนะกังฟูครับสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับทั้งกลิ่นตะไคร้และกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยจ้า
2: ส่งท้ายกันในช่วงอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะฮะวันนี้ไปชิมซาลาเปาทอด
0: อุ้ย
2: อร่อยรสที่ไหนยังไงไปฟังกันค่ะอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจต
3: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตนะคะเรามาที่ร้านซาลาเปาทอดไข่นกกระทาทอดนะคะมาเจอกับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายน้อยครับผม
3: ค่ะชื่อร้านย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: อันนี้ร้านซาลาเปาทอดครับผมอยู่ที่ตลาดมาด้วยครับหาทะลุ54ครับผม
3: มีเมนูอะไรบ้างในร้านคะ
4: จะมีไข่โหงแล้วก็จะเป็นซาลาเปาทอดแล้วก็ไข่นกกระทาครับผม
3: ค่ะแล้วอะไรที่ขายดีที่สุดและเป็นเมนูที่อยากบอกต่อคะ
4: อันนี้จะมีไข่หงก็อร่อยครับผมแล้วก็ซาลาเปาทอดก็กรอบนอกนุ่มในครับ
3: ค่ะ
4: อันนี้จะมีไข่หงซาลาเปาทอดแล้วก็จะมีไข่นกกระทามันม่วงมันเทศครับผม
3: ค่ะไข่นกกระทามี2รสคือมันม่วงและมันเทศนะคะที่ขายดีที่สุดคือไข่นกกระทาเพราะอะไรคะคนถึงนี้ไข่นกกระทาที่ร้านนี้คะ
4: อันนี้จะเป็นมันจะเป็นรสชาติกรอบนอกนุ่มในครับผมแล้วก็จะมีความหวานหอมครับผม
3: ให้พูดคำว่าอร่อยสุดยอด
4: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตครับ
2: อร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตสนับสนุนโดย
5: ไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไป
0: ร้านนี้เคยกิน
2: เหรออ
0: ร่อย
2: เลิศนะการันตีนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมชอบซื้อไข่นกกระทานี่แหละแล้วก็แบ่งให้กูดี้กินอันมันม่วง
2: กรอบนอกนุ่มใน
0: ใช่ครับผม
2: นะฮะขอบคุณด้วย
0: มารวยนะครับ
2: ใช่ครับกับไทยเชฟครับผม
0: ใช่แล้ว
2: ปรุงรสตราไทยเชฟกับ51รสชาติ
0: ใช่ครับกับผมเขย่ายอดขายอันดับหนึ่งนะช่วงอร่อยสุดยอดกับบอสสมเจตครับ
2: ครับนะเดี๋ยวต่อกันที่ต่อถึงเที่ยงนะคะ
0: วันนี้ยังไม่มีแขกใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่มีมีทีนึงพี่เสถียรทำมือวันจันทร์เลย
0: โอ้โอเคครับผม
2: นะฮะโอเค
0: ได้ครับเดี๋ยววันนี้อยู่กันต่อถึงเที่ยงวันนี้ขอบคุณพี่ท
2: ั้งสองท่านครับบ๊ายบาย
0: ดูปากจ่าย
6: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
5: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933สนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะหาซื้อได้แล้วที่ไทยเชฟออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปสนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
1: Next
0: Sound Check Sound Check

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.ออมสินเผยวันนี้โอนเพิ่มเงินเยียวยาอุทกภัยอีก 86,303 ครัวเรือนสักครู่กับติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เร่งรีบตองนี้
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
10: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
9: มาเตรียมพร้อมกัน
11: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณทิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
13: นายนิรัติพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตดทองแดงและแมกกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำไหลตามปกติ

0: การฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บและอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้นทั้งนี้ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน2เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกันส่วนการรักษาโรคโดยใช้การผ่าตัดใช้ในกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและควรลดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการเกร็งมือในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นการหิ้วของหนักด้วยนิ้วมือรวมไปถึงการพักมือเป็นระยะรวมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดนิ้วล็อกได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: คนลุกทุ่ง next คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง next it's radio
1: presented by
2: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

โศกให้โลกฟ้อนครับผมนะเพลงแรกเข้ามาชั่วโมงนี้ครับ10:11 นอยู่ด้วยกันที่นี่ที่คนลุกทุ่ง Next ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับในวันพุธที่14 ตุลาคม 2569เริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับอย่างที่บอกไว้นะหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องเผื่อเวลาในเรื่องการเดินทางเลยด้วยพี่ๆน้องๆหลายๆคนส่งมาใจเย็นๆโอเคจบนะฮะใจเย็นๆแล้วฮะมาถึงมาเจอทุกคนแล้วเลยด้วยนะครับทักทายเลยด้วยในทุกๆช่องทางของเรานะครับทาง LINE @DJKLTFM SMS ครับ4642103นะครับรวมทั้งในด้อมต่างๆเลยด้วยนะสำหรับพี่ๆน้องๆที่มาทักทายกันในช่องทางต่างๆของเราครับนะมีใครมาบ้างเดี๋ยวสักครู่ครับนะเราจะมาไล่เรียงกันแป๊บเดียวครับครึ่งเดือนแล้วอ่ะจะเข้าสู่วันที่15แล้วนะครับนี่พุธที่14 ตุลาคม 2569ถึงวันของฉันช่างสั้นเหลือเกิน

0: พรไหนครับพรจันทพรและก่อนหน้านั้นครับตั๊กแตนชลดากับแฟนโง่ๆนะครับเบิ้ลปทุมราชนะฮะแมนวิสิทธิ์พงษ์กับปลายฟ้าครับนั่นอนันต์คำตอบของชีวิตครับกับวันนี้ 10:30 นที่ขนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ทุกคนนะครับแหมส่งข้อความมาทักทายเซย์ไฮกันด้วยรวมทั้งพี่สีนวลด้วยนะครับนะสบายดีแข็งแรงดีด้วยเช่นกันขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะแล้วก็ยังมีจากโอ้โหนี่นะฮะส่งมากันเพียบเลยไหนขออนุญาตมาดูหน่อยสิหลายๆช่องทางเราวันนี้ครับพี่สุรัตนานี่มาสวัสดีครับน้องกี้นะฮะและสวัสดีทุกคนด้วยบอกยิ้มรับสิ่งดีๆเข้ามาทั้งวันให้สดชื่นให้สดใสให้สุขใจให้ไร้ทุกข์ให้พบแต่สุขครับนะแล้วก็ยังมีจากพี่หมวดอ้อยบอกหยุดยาว4วันมานะฮะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ไปทำงานมา1วันดีครับแต่พรุ่งนี้อีกวันก็ลาหมอนัดแล้วด้วยแถมวันศุกร์ work from home อ่ะเขาบอกว่าเขาทำหนักมาทั้งปีแล้วนะครับนะตอนนี้ช่วงท้ายๆเปิดปีงบประมาณใหม่เลยแบบขออนุญาตเบาๆนิดนึงขออนุญาตเที่ยวหน่อยเอาเชิญครับนะแล้วก็ยังมีจากน้องตาลส่งมามอร์นิ่งด้วยนะครับน้องจิ๊บด้วยเหมือนกันส่งมาสวัสดีวันพุธกับ14ตุลาคมนี้เลยด้วยนะครับนะแล้วก็ยังมีจากอะไรนะบอกขอให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตังไหลมาเทมามากมายเลยด้วยนะครับพี่บอลบางกลวยส่งมาสวัสดีวันพุธนะให้ทุกคนสู้ต่อไม่ถอยวันนี้เป็นวันพุธที่เหมือนเป็นวันจันทร์มีหลายๆคนส่งมาบอกกันบอกที่ทำงานหรือในความรับผิดชอบวุ่นวายมหาศาลมากเลยค่ะเหมือนวันจันทร์เลยค่ะวันนี้แล้วรวมทั้งท้องถนนในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับแจ้งข่าวมาจากคุณภูผาวิหกบอกว่าขณะนี้หัวหินนะครับฝนตกค่อนข้างหนักมากเลยด้วยมันคงไหลจากกรุงเทพไปเนาะแถวแถวเพชรบุรีประจวบนะครับหัวหินตอนนี้ฝนตกหนักมากพี่แหม่มสุพรรณด้วยเหมือนกันแจ้งมาบอกมานะครับว่าคุณแม่โทรมาบอกตั้งแต่เช้าเลยว่าสุพรรณบุรีฝนตกหนักเหมือนกันในตลาดสุพรรณนี่ถึงขั้นน้ำท่วมเลยนะครับน้องลี่นะหรือว่าน้องลิลลี่ก็ส่งมาสวัสดีวันพุธวันพุธสุขสันต์ขอให้มีโชคชัยเงินทองหลั่งไหลโรคภัยไม่มีพี่นุชลาบ11ด้วยนะครับส่งมาสวัสดีวันพุธโชคลาภมากมายค้าขายก้าวหน้าเงินทองไหลมาสุขภาพสมบูรณ์นะครับคุณพ่อวิสิทธิ์ด้วยสวัสดีวันพุธนะส่งความคิดถึงนะฮะและความห่วงใยสุขสดชื่นสมหวังโชคดีครับนะพี่อ้วนพัฒนาการพุธสดใสขอให้มีความสุขทุกช่วงเวลาด้วยแม่เอ็นดูด้วยนะครับก็ส่งมาวันพุธสดใสขอให้มีโชคมีลาบมั่งคั่งมั่งมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะครับกับแม่เอ็นดูนะครับขอบคุณครับแม่น้องทิงนะก็มาไหว้ย่อด้วยพี่แหม่มสุพรรณนะครับก็มานอกจากส่งข่าวจากสุพรรณบุรีมาแล้วก็มาสวัสดีทักทายน้องกี้และทุกคนนะครับในวันพุธขอให้มั่งมีสีสุขพูนทรัพย์พูนลาบสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับนะทั้งพี่ๆและน้องๆทุกคนจะมีหลายๆช่องทางนะครับ LINE @DJKLTFM ทั้งจากพิสุทธิ์รัตนาด้วยนะครับบอกว่าดูขยี้ข่าวจบขอไปธุระแป๊บนึงนะครับนะเป็นกำลังใจให้น้องเสมอนะครับแล้วก็ฟังอยู่ตลอดขอบคุณนะครับเมื่อวานนี้มาทานข้าวกันทำรูปสวยๆมาเป็นของขวัญเบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็มีเค้กมาฝากด้วยนะครับทั้งพิสุทธิ์และพี่พรเมื่อวานนี้พี่จิ๋มพนังกล้าวมาเอากระเป๋าทุกคนพี่จิ๋มลืมกระเป๋าลักษณะถึงกรุงเทพแล้วจะรีบไปเลยนะครับนะพี่จิ๋มลืมกระเป๋าเมื่อวานนี้มารับกระเป๋าด้วยแล้วก็มานั่งเล่นนั่งเมาด้วยเพราะว่าตัวเองทานไม่ได้ตัวเองทานเจแต่ก็มานั่งเมากันด้วยแล้วก็คุยกันด้วยนะครับแม้สุจิตาจันตื้อสวัสดียามสายๆค่ะคุณกี้คนหล่อรายงานตัวจากสกลนครเช่นเคยแล้วก็ขอเพลงน้องเพชรมานะครับรวมทั้งแม่นันด้วยเหมือนกันสวัสดีน้องกี้ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆจิตใจเบิกบานครับแม่คุณมัวแต่เช้าเลยครับแต่ตอนนี้เริ่มเบิกบานขึ้นมาหน่อยแล้วครับแม่ครับนะป้าเผาด้วยนะครับสวัสดีน้องกี้และคนลูกทุ่งทุกคนเลยด้วยนะครับขอบคุณนะครับป้าเผาและยังมีอีกหลายๆท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอย
1: คนลูกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: เนี่ยทางป้าเผาก็มาทักทายกันด้วยนะครับให้ทีมงานและน้องกี้ทุกคนนะฮะชาวด้อมคนลูกทุ่งมีความสุขมากๆคุณแม่สิริพรนะก็ยังมาทักทายด้วยอีกเช่นกันนะจ๊ะเอามอบเพลงนี้ให้กับทุกคนครับที่วันนี้อาจจะเมื่อยแท้นอแต่เราก็ยังท้อบ่ได้ครับลำยองหนองหินห่าวครับ

0: อันดับที่8ครับในชาร์ตของคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ของเราเมื่อยแท้นอแต่ท้อบ่ได
1: ้คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: น้องจิ๊บมาเล่าให้ฟังนะครับตอนไปเที่ยวกุ๊ดดี้มาแอบจับมือนะครับแหมต้องไปสู่ขอผู้ชายจับมือซะละใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยครับผมนี่ก็หวั่นใจว่านี่ขนาดช่วงปิดเทอมนะปกติปิดเทอมรถมันจะค่อนข้างโล่งนิดนึงนะครับทางกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่วันนี้ขนาดปิดเทอมอ่ะมันรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วถ้าเดี๋ยวเขาจะเริ่มทยอยเปิดเทอมกันช่วงปลายเดือนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะทักทายคุณนกชลิดาส่งมาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนกด้วยนะครับป้าจุกด้วยเหมือนกันสวัสดีน้องกี้นะจ๊ะขอเพลงมาด้วยนะครับทั้งตายแล้วก็น้องเพชรด้วยนะครับพี่จินปอเปียก็มาทักทายกันในวันนี้สวัสดีล็อกกี้นะขอเพลงมาด้วยนะครับฝากฟังสวยจริงๆนะไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยนะครับคนใช้ที่ใกล้การเปิดเอาไปกอดหน่อยนะฮะโชคดีที่มีเธอโอ้โหมาประมาณ10เพลงพี่จินใจเย็นๆนะจ๊ะค่อยๆเรียบเรียงไปแล้วขอให้เจริญก้าวหน้าการงานดีรุ่งเรืองมากมีการเงินโชคลาภขอบคุณนะครับพี่เลวัตราชสังมาปลอบใจบอกสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่นะเดี๋ยวรอพี่มาเป็นผู้กำกับนะฮะสนสายใหม่หรือว่าคณะยาวก่อนละกันนะครับ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
6: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check

0: างสายใหม่ครับจากคู่แฝด OA
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: คนลุกทุ่ง Sound Check ครับผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยังอยู่ด้วยกันนะครับที่นี่ครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์พร้อมกับพี่ๆและน้องๆชาวด้อมของเราทุกคนทุกท่านเลยด้วยนะครับอย่าลืมนะยังสั่งกันได้อยู่นะครับสำหรับน้ำพริกแม่ลินดานะฮะกับน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาเมื่อกี้น้องจิ๊บก็บอกเลยด้วยโอ้โหตัวใหม่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับนอกจากน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาที่เป็นน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษเป็นแบบโฮมเมดผลิตจากวัตถุดิบชั้นดีนะครับเป็นผสมด้วยแบบไข่เค็มลาวามันจะมีความมันบางคนพอสั่งมาเสร็จปุ๊บเห็นน้ำมันอันนั้นไม่ใช่น้ำมันนะครับอันนั้นคือความมันจากไข่เค็มลาวานี่แหละครับเป็นรสชาติเผ็ดกลางมันนัวๆเปรี้ยวๆหวานๆมีเผ็ดตามนะฮะแล้วก็มีแบบเนื้อน้ำพริกอ่ะเป็นการโขลกแบบเนื้อน้ำพริกเนี่ยครับนะแบบตามมาด้วยเหมือนกันสามารถคลุกข้าวกินได้เลยกับไข่ยังไงก็ได้เลยนะครับแต่ตัวใหม่ล่าสุดนะน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ตัวนี้ก็มาแรงครับเมื่อวานนี้นั่งทานกันตอนกลางวันเลยด้วยหลังจากที่พี่พรพิสุเอาทั้งปลาทอดคั่วกิ้งไข่พะโล้ผมก็ซัดกับไข่พะโล้เลยด้วยนะครับกับน้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7ครับผลิตจากกุ้งคุณภาพดีคัดเกรด A เป็นสูตรโบราณโรยมานี่มีแต่ตัวกุ้งเท่านั้นเลยนะครับเนื้อกุ้งผสมเครื่องเทศไม่เผ็ดมากทานง่ายคลุกกับข้าวโรยกับข้าวทานกับผักสดผักต้มดีต่อใจเก็บทีนึงได้นาน6เดือนเลยด้วยสนใจสั่งได้ครับในทุกออเดอร์เลยด้วยนะครับที่เบอร์0984612365ย้ำนะครับ0984612365นะครับสำหรับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาก็ได้น้ำพริกผัวสะกิดก็ได้1กระปุกก็ได้2กระปุกก็ได้หรือเอาเป็นชุดคุ้มกว่าอันนี้แนะนำเอาไปอย่างละหนึ่งเลยได้เอาไปลองเทสดูว่าตัวเองชอบแบบไหนอร่อยอร่อยนะครับนะสำหรับ2น้ำพริกเลยด้วยดูอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะครึ้มๆโอ้แต่ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่าทางอ่างทองเมื่อสักครู่นี้ส่งมานะครับว่าก็มีฝนตกน้ำเริ่มล้นแม่น้ำสายใหญ่เขาพาดผ่านกลางจังหวัดเลยด้วยนะครับกลางตัวเมืองเลยที่ผมเคยมีโอกาสได้ไปมาครั้งหนึ่งนะก็แต่อาหารอร่อยแถวๆอ่างทองนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ครับทางเทศบาลเมืองอ่างทองกำลังเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่ตกลงมานะครับออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคล้ายๆกรุงเทพช่วงนั้นแหละครับตกแล้วมันหาที่ระบายออกไม่ได้มันก็เลยท่วมอยู่ในเมืองนะฮะแต่ส่วนหนึ่งที่พี่แหม่มเมื่อกี้แจ้งให้ฟังสุพรรณก็ยังตกหนักอยู่นะครับในตลาดไม่รู้เป็นยังไงบ้างฝากอัปเดตจากคุณแม่พี่แหม่มแล้วก็ยังมีเมื่อกี้คุณภูผาวิหกก็ส่งมาบอกว่าทางหัวหินก็ตกหนักมากนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงหยุดหรือยังนะกรุงเทพเราน่าจะเบาๆลงมาแล้วล่ะขอแค่พรำๆแค่นั้นก็พอนะจ๊ะส่วนมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอของเราวันนี้เอากี่คนดีสิบสี่ตุลาวันวาเลนไม่ใช่นะ14กุมภาพันธ์14ตุลาเอา1บวก4 5คนต้องตื่นตัวกันนิดนึงนะครับสำหรับชาวมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอทั้งหลายแหละวันนี้เอาแค่5คนเท่านั้นเลยนะจ๊ะสู้ๆ

0: นส่งมาเลยครับชัยยามิชัยไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอแหมมีคนเนียนนะฮะ
1: คนลุกทุ่ง
2: next
0: ส่งท้ายชั่วโมงกันครับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คือหัวใจฝากถามพี่ฝนธนสุนทรครับพิสุวรัญญาบอกลำลูกกาคลอง16น้ำท่วมอยู่แต่ยังไม่เข้าบ้านนะครับวันนี้ฝนยังไม่ตกด้วยเช่นกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งครับชั่วโมงหน้าครับที่นี่ครับคนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญหรือคนลูกทุ่ง NEXT

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสตง.เตรียมแถลงข่าวกรณีผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สำนักการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจร่วมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัตรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนเนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาดขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธาน

0: มอนิเตอร์เกมครับเล่นทีเผลอข้างหลังพาพี่หนูมิเตอร์ครับก่อนหน้านั้นพบรักปากน้ำโพพาไปออกปากน้ำเลยครับแถวแถวนครสวรรค์นะครับปากน้ำโพเลยครับพี่หนูมิเตอร์ครับผม5ท่านดูสิมีใครบ้างส่งมาทันนะครับท่านแรกเลยด้วยคุณรณชัยสุดยอดนะฮะท่านที่2คุณโจมหาชัยนี่2ชัยเลยท่านที่3พี่จุกไม่ได้ชัยแล้วนะครับเป็นพี่จุกหรือป้าจุกนะครับท่านที่4คุณแหม่มสุพรรณหรือพี่แหม่มสุพรรณและท่านที่5คุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42หรือน้องตาล นะจ๊ะยินดีทั้ง5ท่านด้วยเป็น5ท่านที่ไม่เผลอและส่งมาทันมีอีกหลายท่านที่ไม่เผลอเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันนะจ๊ะป้าเผาจ๋าคุณปลายตะวัน89คุณนกชลิดาพี่หนูพินและอีกบางคนและอีกบางท่านที่ส่งมาไม่ทันเอากำลังใจไปแทนนะจ๊ะ
1: โอเคอ
0: ยากได้ไหม เอาหน้าเอาไปหน่อยละกันนะจ๊ะมาอยู่ด้วยกันครับชั่วโมงสุดท้ายในวันนี้ครับกับวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญนะครับยังทักทายพ่อๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนชาวด้อมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์อีก1ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปทานข้าวกันนะครับทยอยเลือกเพลงเปิดเพลงให้ที่หลายๆคนขอกันมาได้ฟังกันไปนะเพลงไหนถูกใจแหมเราก็ชื่นใจเพลงไหนนะครับนะที่เลือกมาเปิดให้แหมก็ชื่นใจด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เลียงจัดให้ไปนะจ๊ะ
2: เป็นตาหักปานนี่ให้เคอรี่มาทรงได้บ่ต้องซื้อใส่น้อยี่ห้อยาก
0: กับโปรเจกต์ครับ GMM Music ไททอนเจมครับนี่คือให้เคอรี่มาส่งได้บ่ในเวอร์ชั่นไอจริงๆแต่คนกิมกลอยเบลนิพาดาครับ

0: ่หนูพินบอกว่าไม่ได้สิทธิ์ไม่เป็นไรจ้ะกำลังใจก็ได้เอาหมดแหละกำลังใจเนี่ย
1: คนลุกทุ่ง next

นลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพชรคทาวุฒิครับกับอ่านเกมไม่ขาดอันดับที่3ครับในชาร์ตของคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์และในช่วงเวลานี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับกับอบาโลนคอลลาเจนครับและคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตอนนี้โปรโมชั่นกับอบาโลนคอลลาเจนหรือมัชลูมพลัสครับในช่วงเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกายนนี้ใครที่โทรไปสั่งนะครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล นะครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ของเราในช่วงเดือนธันวาคมนี้ครับเราจะมีการจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่กับทีมดีเจคนลุกทุ่งของเราแบบ private แค่20คนครับรวมทั้งยังมีศิลปินรับเชิญนะที่จะมาร่วมปาร์ตี้แบบใกล้ชิดคนที่สั่งในทุกๆออเดอร์ครับจะได้สิทธิ์มาจับรางวัลคล้ายๆมอนิเตอร์เกมนะใครเล่นเราก็จะได้สิทธิ์อันนี้เหมือนกันครับใครที่สั่งคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการมาจับรางวัลครับและ20ท่านที่จะได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่คนลุกทุ่งในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะสั่งเมื่อไหร่อย่าลืมโทรไปได้เลยนะครับทั้งอาบาโลนคอลลาเจนและมัชลูมพลัสครับที่02-857-5119ย้ำนะครับ02-857-5119จ้า
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalon Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: เมื่อเช้าแจ้งมานะครับหัวหินฝนตกหนักเมื่อเช้าแจ้งมานะครับสุพรรณบุรีฝนตกหนักเมื่อเช้าแจ้งมาแถวๆอ่างทองนะครับสุพรรณอ่างทองนี้ใกล้ๆกันมีฝนตกหนักเหมือนกันจนบางที่บางถิ่นเริ่มมีน้ำขังรอระบายหรือน้ำท่วมก็มีเลยด้วยนะครับแต่หันออกไปทางวัชรพลตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยจากเมื่อกี้ครึ้มๆมืดๆมาตอนนี้วัชรพลแดดเปรี้ยงเลยแต่หันไปดูข้อความป้าเผาตอนนี้บางหญ้าแพรกพระประแดงตอนนี้ฝนก็กระหน่ำแล้วเอ่ยป้าเผาบอกว่ากะจะขายเที่ยงนี้นะครับสักแสนสองแสนนะครับล้านสองล้านปิดร้านนอนมันซะเลยดีกว่านะฮะช่วงนี้ครับถ้าเกิดว่าทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดนะครับน้ำขึ้นฝนตกน้ำมาแบบนี้กวนใจคนในบ้านกันแบบไม่หยุดเอาตัวช่วยไปเลยป้าเผานะฮะถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่นะฝนตกปุ๊บนะพวกยุงเอ่ยแมลงสาบเอ่ยมดเอ่ยทั้งหลายแหล่ตัวช่วยกำจัดแมลงแบบครบสูตรครับแนะนำกังฟูเลยครับกับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงครับช่วยกำจัดได้ทั้งแมลงบินและแมลงคลานออกฤทธิ์ได้นานต่อเนื่องสูงสุดถึง4สัปดาห์พร้อมกลิ่นให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นลาเวนเดอร์เอ่ยตะไคร้เอ่ยนะครับที่กลิ่นหอมสบายไม่ฉุนจมูกและสำหรับการป้องกันยุงอย่างยาวนานนี่ใครที่แบบเป็นแบบเอาท์ดอร์นะครับนะนอกบ้านหรือชอบนั่งสวนกินข้องกินข้าวช่วงนี้ไม่ได้สวนสาธารณะครับยุงยังเยอะเลยอ่ะนะหรือใครนั่งสวนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยกินข้องกินข้าวนั่งเล่นแล้วมียุงก็ใช้ตัวของยาจุดกันยุงกังฟูได้ครับเพราะจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงมีทั้งสูตรปกติด้วยและก็มีสูตรควันน้อยด้วยครับตอบโจทย์ทุกบ้านหาซื้อได้แล้วครับวันนี้กับกังฟู
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by

0: อม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
6: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next
1: Sound Check
2: คนลุกทุ่งซาวด์เช็คครับเลือกซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับจากหนามเตยมาให้พวกเราได้ฟังกันเลยครับกับเพลงนี้ที่ชื่อว่าเพียงสักหนครับ

้ายกันไปเลยครับวันนี้เล่นทีเผลอครับกับน้องหนามเตยเลยครับ5ท่านครับเหมือนเดิมบางคนบอกขอถามมา10ท่านได้ไหมวันนี้เอา5ท่านก่อนละกันแต่ให้2เพลงเลยด้วยให้2รอบเลยด้วยชั่วโมงนี้เลยนะฮะเริ่มต้นจากท่านแรกครับโอ้โหเขาดูเนิบๆนิ่มๆแต่เขาไวตลอดเลยนะพี่จุกนะครับหรือป้าจุกนะส่งมาแล้วนะครับนะแล้วก็คุณโจมหาชัยท่านที่3นะครับนะคุณเพชรรัตน์อันเดอร์สกอร์ตาล42ท่านที่4นะครับคุณสำเภาสุดชนะหลังจากฝนตกแล้วไม่ทำอะไรเลยนั่งฟังวิทยุอย่างเดียวเลยนะครับและท่านที่5คุณแหม่มคุณแหม่มสุภานยินดีกับทั้ง5ท่านด้วยนะครับส่วนท่านอื่นๆอีกหลายๆท่านรวมทั้งคุณนกชาลิดาเก็บไว้ก่อนละกันนะจ๊ะส่งท้ายกันแล้วนะครับช่วงท้ายๆวันนี้กับเพลงผู้ชายคนนี้หน่อยละกันนะครับหัวใจรีไซเคิลจากปุ้ยกสิดิษฐ์ครับเชิญสดับรับฟังได้ทุกท่าน

0: นลุกทุ่ง next
1: บางคนได้เจอศิลปินทั้งสองท่านเลยด้วยนะครับพี่แก่งกระจานนะฮะทั้งเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เพลงนี้ด้วย

0: ปแก่งอาจารย์ก็ได้เจอกับ2คนนี้นะครับแล้วปุ้ยกับซินดิดนะแล้วสุรกี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านเลยด้วยกลางวันนี้ได้เวลาที่เราจะไปทานข้าวกันแล้วแหละครับนะขอบคุณนะครับเมื่อกี้คือสวยจริงๆแล้วก่อนนั้นคือหัวใจไม่รีไซเคิลเอ้ยหัวใจรีไซเคิลของพี่ปุ้ยกับซินดิดเขาขอบคุณป้าเผามาส่งด้วยนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยทานมื้อกลางวันให้อร่อยนี่วันนี้ต้องหาทานเองแล้วเพราะเมื่อวานนี้พี่สุพี่พรนะครับทำปลาทอดที่เด็ดของปลาทอดเนี่ยอยู่ที่น้ำปลาทุกคนแยกกันทานน้ำปลานะน้ำปลาแล้วก็ซอยหอมบีบมะนาวใส่พริกขี้หนูสวนนะครับอะไรอย่างเงี้ยใส่อู้กินกับปลาทอดอร่อยอร่อยแล้วปลามันคล้ายๆกับไอ้บึงที่คลองข้างหลังนะครับถ้าใครที่ได้เข้าไปดูในคลิปที่เอาไปลงที่ล็อกกี้วิติงเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าเออหน้าตาปลามันคล้ายๆกันเลยจริงๆด้วยนะแล้วก็เลยว่าเออแต่มันไม่ใช่นะครับบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่นะพี่ก็ทอดมาแล้วไม่ใช่มาทอดแถวนี้ทอดนะแล้วก็มีปลาทอดมีไข่พะโล้นะครับได้ไปฝากคุณตี้ด้วยแล้วก็มีคั่วกลิ้งอร่อยมากไม่เผ็ดเกินไปกินกับน้ำพริกแม่ลินดาแล้วก็น้ำพริกนะครับผัวสะกิดเมื่อวานนี้อร่อยอร่อยเลยด้วยครับนะใครยังไม่ได้ลองไปลองซะไปหามาทานซะแล้วจะติดใจนะฮะกับน้ำพริกแม่ลินดาเลยด้วยว่ามันอร่อยอร่อยขนาดไหนเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยด้วยที่ติดตามรับฟังกันนะในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาโอ้โหนะ9โมงครับกับท็อปกี้ขยี้ข่าวมาถึงตอนนี้เที่ยงๆแล้วด้วยทานข้าวให้อร่อยกันเลยนะครับนะขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะที่มาร่วมอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลานี้พี่แมวส่งมาเดี๋ยวนี้เลยครับบอกเพิ่งว่างทักหมดเวลาแล้วจ้ะพี่จ๋า
1: คนลุกทุ่ง next
0: พี่หมวดอ้อยก็บอกว่าแถวสัมย่านบรรทัดทองโอ้โหของกินเพียบเลยเลือกไม่ถูกบางคนกินเจก็ทานเจก่อนนะเอาไว้ออกเจแล้วก็ค่อยมาทานกันนะครับส่วนใครยังไม่เจเต้นเดี่ยวไปเลยพี่ไปหาอะไรกินก่อนครับแล้ววันนี้สุรกี้สวัสดีนะครับ

0: สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 น.ของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสารทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอให้ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนจะต้องพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นนายชัดชัยกล่าวว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายชื่ออื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนที่ว่าคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกันกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันนายชัดชัยกล่าวว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้และสามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นก็คือยึดกรอบ180วันสารทันเหตุพิพัฒน์รายงานครับ
2: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้น

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อป10 today ค่ะอยู่กับน้ำปรียาเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่หลายต่อหลายคนนะคะรับฟังข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเรามาพูดถึงผู้สูงอายุกันบ้างนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวค่ะจริงๆแล้วอันดับแรกก็มาจากความเสื่อมของสมองนั่นเองนะคะเพราะว่าสมองเนี่ยส่วนที่ควบคุมอารมณ์การตัดสินใจเนี่ยเริ่มเสื่อมลงแล้วก็ทำให้ดูแลควบคุมตัวเองไม่ได้บางคนก็จะเกิดอาการสับสนกลัวแล้วก็เกิดความเจ็บปวดหรือว่าไม่สบายตัวอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะและสุดท้ายก็มาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีรับมือผู้สูงอายุที่มีอาการเหล่านี้อย่างถูกต้องจริงๆแล้วเราควรจะรับมือแบบนี้ค่ะอันดับแรกก็คืออย่าโต้เถียงหรือว่าใช้อารมณ์นะคะแล้วก็สังเกตตัวกระตุ้นค่ะว่าพฤติกรรมที่เกิดหลังจากเหตุการณ์ใดเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะได้นำไปปรับเพื่อใช้วิธีการดูแลนะคะแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมให้สงบใช้กิจกรรมบำบัดนะคะสื่อสารแบบเข้าใจสื่อสารแบบที่สั้นๆชัดเจนไม่ซับซ้อนนะคะและสุดท้ายก็คือดูแลสุขภาพพื้นฐานให้ดีค่ะและสิ่งที่เราควรที่จะต้องพิจารณานะคะว่าเมื่อใดควรที่จะนำท่านเนี่ยไปสู่ศูนย์ที่จะดูแลผู้สูงอายุก็คือว่าเราต้องดูค่ะว่าถ้าพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากๆนะคะลูกหลานเริ่มเครียดนะคะเหนื่อยล้าหรือว่าท่านเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเริ่มทำร้ายตนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะสิ่งเหล่านี้ควรจะพิจารณากันว่าเราอาจจะต้องนำท่านเข้าไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับการดูแลตลอด24ชั่วโมงแล้วเราก็ค่อยไปพิจารณาในลำดับถัดไปว่าศูนย์ไหนที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมที่สุดค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันพุธ14ตุลาคม2569ณฐานจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับทีมงานนะครับคุณมานัทมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมกับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในติดตามรับฟังกันในกลางวันวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกของวันนี้นะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ 15-19 ธันวาคมที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดนะครับกรมศิลปากรได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%แล้วก็คาดการนะครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะคะช่วงเวลา 14:20 น.โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะเด็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่กำลังพลทุกนายก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาครับ
2: และไปต่อกันที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: ค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569หรือ IMF 2026อีก1งานใหญ่แห่งปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะคะงานเนี่ยจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งก็เริ่มการประชุมกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วน
2: ะครับ
1: วันที่12ตุลาคมนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เรื่องของการจราจรก็อาจจะโฟลว์หน่อยเพราะว่า หลายหน่วยงานก็ประกาศให้เป็น work from home เนี่ยนะครับ
2: work from home ด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วย
1: เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆในช่วงนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคร
2: ับ
1: เดินทางกันได้สะดวกนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปตรวจในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับไปดูความเรียบร้อยซึ่งงานในวันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมที่เรียกว่า Thailand Welcome the World นะครับที่บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆที่ตึกสันติไมตรีก็ ประดับประดาคับข้างไปด้วยดอกไม้นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีดนตรีจากวงช็อกกราวด์ซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับจะมาบรรเลงภายในงานส่วนเมนูอาหารที่จะใช้เป็นอาหารไทยในงานเด้งรับรองก็ไม่พ้นเมนูขึ้นชื่อ
2: ต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้งนะครับถ้าพูดถึงช่วงกลางวันแบบนี้แหม
2: เขาเรื่องน้ำย่อย
1: น้ำย่อยมา
2: น้ำย่อยมา
1: ใครรับประทานอาหารอยู่นะครับก็ต้มยำกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที
2: ่คุณกลืนน้ำลายนะคะสักครู่ดิฉันแอบ
1: อยากจะแนะนำนะเอาต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้ผู้ร่วมงานนะครับจากนานาประเทศเขาได้มีการลิ้มรสอาหารที่รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมด้วย
2: ค่ะครับก็นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานคืนนี้อยู่ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอก็คือน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยแชมป์อเมริกาก็ท็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้รับชมและรับฟังด้วยสำหรับส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่นะคะที่เดินทางมาร้องเพลงในงานสำคัญนี้น้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกเลยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนค่ะคุณณัฐาต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวน้องเนี่ยจะมาเล่นเพลงนะคะให้กับผู้นำได้ฟังตัวน้องเองก็มีความตั้งใจค่ะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่โดยส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากไปนะคะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาด้วยโดยเฉพาะเพลงซอมบี้และน้องเองก็จะร้องเพลงสมสารด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับแม่นักข่าวก็ไปถามนายกเพิ่มเติมบอกว่าโอ้ท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ไหมเนี่ยร่วมร้องกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหถึงกับร้องโอ้โหเลยนะ
2: โอ้โห
1: ก่อนที่ท่านจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับแค่ฟังก็มีความสุขแล้วท่านว่าอย่างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม IMF เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับกองทุนเงินระหว่างประเทศเขาได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปรับเพิ่มการคาดการณ์ด้วยนะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพิ่มเป็น 3.1% จากเดิมที่เขาคาดการไว้คือ 3.0 นะครับที่ประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก้อนหนี้สินนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอันนี้ทั่วโลกนะไม่ได้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับรวมถึงการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะคริสตารีนากอเกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงผลกระทบจาก AI ค่ะด้วยระบุว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ IMF ประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุค่ะว่าผลกระทบบางส่วนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วอันนี้จริงเห็นด้วย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำรูปภาพการให้ AI เจนใดๆก็ตามแต
2: ่ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเวลาเราจะทำภาพกราฟิกออกมาสักหนึ่งงานอ่ะเราผ่านหลายอย่างนะ Photoshop
1: กว่าจะเสร็จ
2: ต้องเลือกภาพอันดับแรกเลือกภาพก่อนเลือกภาพเสร็จมาเข้า Photoshop แล้ว Photoshop สมัยก่อนก็ยากด้วย
1: กว่าจะทำให
2: ้กว่าจะทำให้มันแบบออกมาสวย
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะมอใส่เขาเรียกอะไรพร้อมเหรอ
2: พร็อ
1: พพร้อมเข้าไปเนี่ย อยากจะให้ AI เจนออกมาทำออกมาเป็นแบบไหน
2: ใช่
1: เนี่ยนะก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคราวนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แป๊บนึง
2: ได้
1: นะเพราะว่า
2: เวลาเยอะ
1: ในส่วนนี้ อยากจะให้เราทุกคนได้มีการติดตามแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยน
2: ะ
1: ให้รับกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมคุณสุภาพร
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบด้วยก็มีเหมือนกัน
2: มี
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ AI ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้อย่างมีสตินะ
2: เหมือนกับเลือกใช้ AI ในงานเขาเรียกว่านะคล้ายๆกับใช้คนให้ถูกงานเหมือนการ AI ค่ะถ้าจะใช้ทำงานก็คือต้องเลือกใช้
1: เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องตามให้ทันกันแหละเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อการประชุม IMF นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดได้มีการออกประกาศ งดการบังคับหรือการปล่อยอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนี่แหละนะครับที่บริเวณพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
2: ค่ะสำหรับการออกประกาศดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดย CAAT ค่ะได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาไปจนถึง 23.59 นาฬิกา 59 นาทีของวันที่16ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดค่ะ
1: ครับก็เต็มวันวันที่16แล้วนะเมื่อ เวลาเด้งปุ๊บเข้าสู่16เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวเนี่ยผู้ประสงค์ที่จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นขอคำอนุญาตผ่านในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะอยู่นะครับและก็สามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติทุกครั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางด้านของ CAAT เขามีการจัดทำขึ้นมาด้วยครับ
2: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีประกาศเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับข้อห้ามใดก็ร่วมมือกันนะครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับล่าสุดขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้าเราดูในภาพรวมก็สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานข่าวกันก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการนำรถบรรจุน้ำ EM นะครับซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์
2: ธรรมชาติ
1: ที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยไปเติมให้ในแหล่งน้ำต่างๆก็เพื่อยับยั้งนะครับการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคราวนี้ในมิติของเรื่องเงินเยียวยานะครับช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางด้านของคุณนิรัตน์พงศ์สิริถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าปภแล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา22นาฬิกาก็คือ4ทุ่มนะครับธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวนทั้งหมด 306,384 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเงินก็มูลค่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะปภ.เนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะโดยทางธนาคารออมสินเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองผ่านสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเว็บไซต์แต่แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางรัฐเนี่ยติดต่อนะคุณผู้ฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าถ้าท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่สำนักงานเขตก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับ
2: ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทำ QR code นะคะสำหรับการเข้าไปติดตามสถานการณ์ขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของปภ.นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาทุกช่วงเวลาอยู่กับเราแบบมิดอะมิดจริง
1: ๆมันอันตรายจริงๆใช่ค่ะนะแล้วก็เหมือนผีซ้ำดั้มพลอยอะคุณสุภพรนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเงินลงทุนลงไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์โอนเงินหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลและสุดท้ายสูญเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ
2: ง่าย
1: ๆถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เนี่ยแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: ปลอดภัย
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเนี่ยกองทัพบกนะครับกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดหน่วยงานต่างๆนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังครับที่กองทัพบกแล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผนึกกำลังทำความสะอาดหลักๆใหญ่ๆก็คือจะเป็นเรื่องของการขนขยะชิ้นใหญ่ออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตรวม16จุดด้วยกันซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: รวมถึงเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยของชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นิดนึง02-203-2935นะครับ02-203-2935อันนี้ถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะติดต่อไปได้สอบถามกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านใดทราบมาว่า FC ของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของสถานีวิทยุของเราติดตามทางเพจไลฟ์สดด้วยพูดคุยกับเข้ามาหน่อยคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ไหนเจอหน่วยทหารเข้าไปที่ใดบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมกับเราสองคนจัดรายการได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ส่งไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ก็เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าขอให้ติดตามทางเพจที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าช่องทางหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่คุณสุภาพรสังเกตไหมมันจะมีข่าวลือข่าวปลอม
2: ข่าวลือข่าวเฟกนิวแล้วยิ่งอย่างที่เราบอกกันคือ AI มันเข้ามาบางทีเอาภาพมาทำอ่ะเยอะไปหมด
1: ใช้วิจารณญาณในการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนิดนึงนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการดูแลพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆท่านบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารก็ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับก็เข้าไปดูแลท่านบอกว่าดูแลครบถ้วนเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นหมายความว่าเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ถนนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าใดๆก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เนี่ยเราดำเนินการเต็มที่จนกว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะและระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งโครงการพลทหารอาสาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการพลทหารอาสาของมณฑลทหารบกที่22นะครับกรมทหารราบที่6แล้วก็หน่วยรองด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนที่บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเนี่ยนะครับดูจากภาพรวมการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน500นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแม่คล้องจองกันดีจังได้ใจความเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาชายแดนแล้วก็การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะจะเข้าร่วมในโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจะร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งสมเด็จโดยมีกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนค่ะมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสมทบแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 11:30 นจนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะได้มีการมอบบ้านซึ่งเป็นบ้านมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน1หลังให้กับนายชานะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับทหารผ่านศึกผู้เคยปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาพระวิหารผาหมออีแดงให้อีกด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารผ่านศึกรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับ
2: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยวันนี้เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ6นาฬิกาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพนะคะผู้กำกับสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเตรียมที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปในพื้นที่ตอนไหนนะคะจึงได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกองกำลังสุรนารีนะครับโดยชุดข่าวเขามีชุดข่าวกรองนะฮะแล้วก
2: ็
1: มีในส่วนของกองทัพไทยตำรวจน้ำด้วยนะครับก
2: ็
1: เฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงนะครับจากการตรวจสอบบริเวณแม่น้ำโขงนะครับในพื้นที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบเป็นกระสอบสีดำต้องสงสัย2กระสอบคุณผู้ฟังฮ
2: ะ
1: วางอยู่ในพื้นที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อรอการลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนครับ
2: ค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่พบนะคะผู้ใดเนี่ยเข้ามาแสดงตัวหรือว่ารับกระสอบดังกล่าวจึงทำการเข้าตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบภายในพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบพร้อมสัญลักษณ์ Y1 บริเวณหน้าถุงนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 370,000 เม็ดภายหลังการตรวจยึดค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะนำของกลางเนี่ยส่งมอบให้กับทางสภ.เขมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: อันนี้ก็ยึดยาเสพติด 370,000 เม็ดน่ะ
2: เยอะนะ
1: เยอะนะ
2: มากอ่ะกินดูดิถ้าเข้ามาเด็กๆลูกหลานเราเยาวชนจะทำยังไง
1: โอ้มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันถ้าเจอบ่อแสเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆนะครับบุคคลทำรับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟังก
2: ็
1: จะได
2: ้
1: เป็นการสกรีนสังคมเราให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างเวลายังพอมีอยู่เนาะ
2: ใช่
1: น
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: เชิญชวนกันก็แล้วกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่บริเวณศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นเขาเปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเคสนี้รู้สึกน่าจะเป็นขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ
1: กรุ๊ปโอนะครับก็ขอรับเป็นพิเศษนะครับถ้าใครไปบริจาคเนี่ยเขามีพวงกุญแจแล้วก็ในส่วนของเป็นสิ่งของที่ระลึกอ่ะมอบให้อีกด้วยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะเข้าบริจาคได้หรือจนกว่าในส่วนของถ้าใครอยากจะได้ของที่ระลึกนะจนกว่าของจะหมดก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกคุณสุภพรคุณณัฐะอยากจะร่วมบริจาคแต่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหว
2: ั
1: ด
2: ไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได
1: ้ศูนย์สภากาชาด
2: ใช่
1: นะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ย
2: บริจาคได้หมดเลย
1: นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่คุณผู้ฟังเชื่อเถอะเราได้บุญเราได้ความอิ่มใจ
2: นั่นแหละค่ะคือของที่ระลึกจะติดตัวเราไป
1: นะเพราะว่าเลือด1ถุงเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐาจันทรังสี
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
7: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กับสู่ภาวะปกติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมหรือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวานนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100% ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 ซมบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกลับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกลับรถหน้าโรงงานแคลคอมอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้และ 5. จุดกลับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ตำรวจทางหลวงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังและตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะรถเล็กที่ต้องผ่านถนนพระราม2สอบถามสภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือที่ตำรวจทางหลวงโทร1193
14: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหน ความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: จะคิดถึงกันบ้างอยู่ไหมเมื่อที่ห่างไกลจะเก็บความทรงจำความรักข้างในส่วนลึกหรือไม่เราจะยังคง

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหลายคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็หยุดยาวกันตลอดสัปดาห์เลยนะคะหลายคนยังไม่ทราบว่าเราหยุดกันเพราะอะไรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นการที่ประเทศไทยของเราค่ะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะคะหรือว่าย่อมาจาก World Bank Group Annual Meeting 2026นี่แหละค่ะซึ่งมาทราบกันซะหน่อยนะคะว่าประโยชน์อะไรบ้างที่เกิดกับประเทศของเรานะคะถ้าประโยชน์ในระยะสั้นก็คือว่าเม็ดเงินก็สะพัดค่ะแล้วก็กระตุ้นการบริการนะคะในส่วนของภาคบริการแน่นอนว่ามีการเดินทางเข้ามาของผู้เข้าร่วมสื่อต่างชาติซึ่งมีการเข้าร่วมถึง 20,000 คนเลยค่ะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแรงมากๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในระยะยาวก็คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะช่วยดึงดูด FDI ค่ะที่จะหลั่งไหลเข้ามานะคะแสดงศักยภาพของประเทศนะคะและสุดท้ายค่ะนอกจากการที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะยังเท่ากับเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอีกด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยได้โชว์ในการเสิร์ฟวัตถุดิบต่างๆของประเทศไทยนะคะให้บอกเล่าไปสู่สายตาชาวโลกค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระตายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
3: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
4: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้ซักถามโดยนายโรดริโก้บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมและป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะในช่วงนี้หลายต่อหลายคนนะคะรับชมข่าวสารที่เกี่ยวกับอุทกภัยกันตลอดทั้งสัปดาห์ต่อเนื่องกันมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามาเช็คลิสต์กันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราอยากจะช่วยเหลือถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้ประสบภัยแต่ว่าอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเนี่ยเช็คลิสต์เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่สามารถนำไปช่วยเหลือได้นะคะสำหรับง่ายๆแบบแรกก็คือบริจาคเป็นเงินนะคะเพราะว่าสามารถที่จะนำแปลไปเป็นสิ่งของได้ง่ายแต่ว่าก็บริจาคในหน่วยงานที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ถ้าบริจาคเป็นของสิ่งของที่ง่ายและเกิดประโยชน์ที่สุดก็คือหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะถ้าเป็นน้ำดื่มก็ควรจะมีขนาดประมาณ600ถึง 1,500 มิลลิลิตรนะคะถ้าเป็นอาหารก็อาจจะเป็นอาหารกระป๋องที่มีฝาแล้วก็สามารถดึงรับประทานได้เลยนะคะหรือว่าอาหารแห้งที่ให้พลังงานสูงเครื่องดื่มก็ไม่ว่าจะเป็นนมกล่องหรือน้ำผลไม้นะคะรวมไปถึงคิดถึงเด็กเล็กๆด้วยนะคะอาหารสำหรับเด็กเล็กนมผงขวดนมนะคะถ้าในหมวดของยาก็ได้แก่ยารักษาโรคทั่วไปเลยค่ะยาแก้น้ำกัดเท้าเกลือแร่ยาสามัญยาแก้ปวดนะคะอุปกรณ์ทำแผลต่างๆนะคะและสิ่งสำคัญเลยก็หมวดของใช้ส่วนตัวค่ะสามารถบริจาคไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เปียกทิชชู่ธรรมดานะคะผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่ากางเกงในที่แบบที่ใช้แล้วทิ้งถุงดำต่างๆนะคะเพราะว่าบางคนก็เริ่มที่จะต้องทิ้งขยะกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็สามารถที่จะเช็คลิสต์สิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันกันได้ในช่วงนี้ค่ะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริสาวรัตรีประภาค่ะสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิหศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิหศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิหศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจะเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาคิวหนาแน่นด้วยระบบเขตบัดดี้ระดมเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำขอน้อยไปช่วยเขตที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากพร้อมเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเอกสารตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นซ้ำหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงส่วนการติดตามสถานะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ิดถึงกันไหมนะครับไม่ได้ทักทายกันนานมากเลยนะครับต้องรับคุณฟังนะครับเข้าสู่คนลูกทุ่ง next นะครับด้วยคิดฮอดโรมาครับงานจากคิวสราวุธนะครับฟีเจอริ่งกับเจี๊ยบนิสานั่นเองนะครับเสียงจะแปลกๆกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้อาร์มอมรเทพแพ่งสภานะครับรับหน้าที่แทนพี่ปุ้ยกสิดิษฐ์นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากว่าพี่ปุ้ยไม่ได้เกเรนะครับมีมาดามบางซุปถามมาว่าเอ้าพี่ปุ้ยเกเรเหรอคะไม่ได้เกเรครับมาดามครับพอดีว่าพี่ปุ้ยนั้นขอไปทำหน้าที่ลูกกตัญญูพาคุณพ่อนะครับไปที่โรงพยาบาลนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการรีเช็คร่างกายให้กับคุณพ่อด้วยนะครับวันนี้ก็เลยให้อามนะครับมารับหน้าที่แทนพี่ปุ้ยกสิริศนั่นเองนะครับรับหน้าที่ต่อจากพี่ลูกน้ำตรียานะครับในช่วงของ Top 10 Today มาเจอกับอามต่อในช่วงนี้นั่นเองนะครับบ่าย 3:00 นถึง 1:00 นมีนัดกันที่นี่ครับคนลูกทุ่ง Next นั่นเองช่วงนี้อยู่ในช่วงของการกินเจกันใช่ไหมล่ะครับเขาบอกอย่างนี้นะว่าคืออย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายคนก็กำลังกินเจกันอยู่นะครับเขาบอกว่าเทศกาลกินเจเขาให้กินผักแต่ถ้าอยากมีความรักต้องกินอะไรอะครับขอหยอดกันต้นชั่วโมงกันนิดนึงรับกับช่วงกินเจนิดนึงนะครับส่วนการขอเพลงยังสามารถขอมาได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งทาง SMS 4642103

0264142103นะครับแล้วก็หลังไมค์02114830นะครับแล้วก็ LINE @DJKLTFM ก็สามารถขอเพลงทักทายกันได้มีหลายท่านมารอกันแล้วนะครับทั้งข้อความจากพี่จุกพี่จินปอเปียคุณแม่สิริพรพี่มนมนทิรานะครับแล้วก็มาดามบางซุปนะครับคุณนกชลิดาพี่รณชัยด้วยส่วนในด้อมของคนลูกทุ่งพี่จินตนามารอแล้วนะครับเช่นเดียวกับพี่นุชราบ11นะครับพี่จินปอเปียก็มาทางนี้ด้วยคุณศรีสุดานะฮะก็มาทักทายกันด้วยนะครับคุณติมนะฮะมาทักทายกันแล้วพี่ติมนะครับสวัสดีด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาทักทายกันส่วนร้องแล้วร้องอีกวันนี้บอกกติกาไว้เลยดีกว่าเดี๋ยวจะลืมกันนะครับกติกาง่ายมากๆถ้าหากว่าได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกัน2เพลงต่อเนื่องนะครับให้พิมพ์ชื่อศิลปินเข้ามาจะพิมพ์ชื่ออย่างเดียวก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ทั้งชื่อและนามสกุลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่ LINE @DJKLTFM นะครับซึ่งในช่วงของอาร์มเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวในช่วงของอาร์มนะครับจะแจกให้เนาะสำหรับ5ท่านที่พิมพ์เข้ามาเป็น5ท่านแรกนะครับใครพิมพ์มา5ท่านแรกผมให้ไปเลยแน่นอนนะครับท่านละ1สิทธิ์นั่นเองแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลุ้นกันนะครับว่าใครมีคะแนนสูงสุดไม่ใช่สิใครที่จับได้นะครับใครที่บอกเลยว่าใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับจะได้รับนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับแล้วก็เสื้อของคนลูกทุ่งกับ3ปีที่เราผูกพันนั่นเองนะครับ3ปีที่ผูกพันนั่นเองอ่ะร่วมสนุกกันได้เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าเอ๊ร้องแล้วร้องอีกในช่วงของอาร์มจะเป็นใครกันนะส่งต่อ1เพลงนี้เลยนะครับรอสัญญาใจงานจากมดรังสิมันครับ

มาแล้วมาแล้วนะครับพี่ยิ้มสุทธิดาขึ้นเวที2เพลงเลยครับผมสำหรับเพลงนี้ครับลองรักนั่นเองแหมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ครองใจแฟนๆแล้วก็ชื่นชอบมากๆด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยหยิบเพลงนี้มาเปิดกันแหมหลายคนคงอาจจะคิดว่าเอ๊ช่วงอาร์มเนี่ยอาจจะมาเล่นในช่วงกลางๆชั่วโมงหรือเปล่าโนจ้าเล่นตั้งแต่ต้นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคนที่มาทันด้วยนะแน่นอนครับมาวินจริงๆครับสำหรับน้องนกชลิดานะฮะมาเป็นคนแรกเลยพิมพ์มาถูกด้วยนะครับตามมาด้วยคุณโจมหาชัยน้องปลายตะวันคุณจอยระดานะฮะแล้วก็พี่รณชัยก็มาแหมมาทันมากๆเลยทีเดียวเสียดายพี่นุชแรก11มากๆเลยครับมาไม่ทันนิดเดียวจริงๆนะครับแหมโดนคุณรณชัยปาดหน้าไปก่อนบอกแล้วครับในช่วงของอาร์มบอกเลยว่าใครที่ร่วมสนุกกันมานะครับแล้วส่งมาทันเป็น5ท่านแรกได้ไปท่านละ1สิทธิ์อย่างแน่นอนพี่นุชไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวแก้ตัวใหม่นะครับในช่วงชั่วโมงถัดไปแล้วก็ในช่วงต่อไปด้วยว่าจะมีเพลงใหม่กันมาบ้างเนาะที่จะมาเป็นร้องแล้วร้องอีกนั่นเองนะครับทักทายไปยังคุณสุจิตราด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายท่านเลยนะครับมีป้าแผ่วกาแฟสดด้วยนะครับก็เข้ามาทักทายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีพี่จิ๋มกระนังกล้าวก็เข้ามาทักทายกันนะครับผมแล้วก็ยังมีพี่มงมีนบุรีเป็นยังไงบ้างครับยังแบบสบายๆหรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าก็พูดคุยทักทายกันได้ในทุกช่องทางได้เลยครับส่งต่ออีกหนึ่งเพลงนี้ครับน้องเฟียสสิริวุฒิรอกันอยู่แล้วรักแท้เธอคนเดียวครับ

0: รำศิวนารีครับแล้วก็อิฐอิสรพงษ์นั่นเองนะครับกับให้นานกว่าที่เคยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นใครคือคนที่ใช่ของเธอน้องนันอนันต์แล้วก็รักแค่เธอคนเดียวน้องเฟียสสิริวุฒินะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีกลุ่มฝนนะครับในพื้นที่เขตบางขุนเทียนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกบางซื่อนะครับได้เคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงเหนือกันแล้วนะครับแล้วก็มีคุณฟังส่งข้อความมาใน LINE @DJKLTFM นะครับว่าฝนเริ่มตั้งเค้ามาแล้วนะครับผมจากทางด้านของคุณป้าสำเภานะครับหรือว่าป้าเภานั่นเองนะครับรวมไปถึงยังมีแถวๆหลายพื้นที่ด้วยกันครับส่งข่าวกันมานะครับอย่างเช่นเขตดุสิตเห็นว่าลงเม็ดไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วแถวอื่นๆล่ะครับมีฝนตกลงมาหรือเปล่าส่งข่าวมาบอกกันได้เลยนะครับอย่างกระทุ่มแบนนะครับคุณสิริพรก็ตอนนี้ได้อ่านส่งข้อมูลมาบอกว่าฝนก็ตกในหลายๆพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วแถวบ้านแฟนๆล่ะอากาศเป็นอย่างไรบ้างส่งข่าวมาบอกกันได้ครับที่ LINE @DJKLTFM ได้เลยครับ
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mush Room Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ช่วงนี้ขอขอบคุณด้วยนะครับกับน้ำเห็ดสกัด Mush Room Plus นะครับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับในระยะยาวๆนะครับป้องกันภูมิแพ้แล้วก็อยากจะยับยั้งนะครับเซลล์มะเร็งนะครับรวมถึงป้องกันโรคร้ายต่างๆนะครับและอยากจะดูแลสุขภาพในระยะยาวนะครับแน่นอนตัวของน้ำเห็ดสกัด Mush Room Plus ช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเห็ดสกัดถึง13ชนิดดื่มง่ายนะครับวันละ1แก้วก่อนนอนเท่านั้นเองเลยนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่บอกเลยครับว่า3กล่องเพียง999บาทและพิเศษกว่านั้นครับใครที่สั่งซื้อ Mush Room Plus ครับรวมถึง Avalon Collagen นะครับในเดือนนี้จนถึงพฤศจิกายนนะครับทุกการสั่งซื้อจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะครับเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้โดยจะได้เจอกับทีมนักจัดรายการของคนลูกทุ่งนะครับแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารแบบไม่อั้นเลยทีเดียวและก็ยังมีศิลปินรับเชิญครับที่มาร่วมปาร์ตี้กันแบบใกล้ชิดอีกด้วยทุกออเดอร์มีสิทธิ์ลุ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าใครจะเป็น20ท่านผู้โชคดีที่จะได้ร่วมงานในเดือนธันวาคมนี้ใครสนใจโทรสั่งได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งกันได้เลยนะที่เบอร์นี้ครับ02-857-5119 02-857-5119ครับหยิบเพลงจากอันดับที่8นะครับมาฝากแฟนๆกันหน่อยเนาะเมื่อยแท้เนาะแต่ท้อบ่ได้งานจากพี่นกลำยองน้องหินห่าวครับ

0: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคุณกำลังฟังคนลูกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราค

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะวาลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะวาลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check

0: อรทัยนะครับแล้วก็น้องแพรชนาครับร้องคู่กันแบบนี้กับหญิงชาวบ้านนำมาซาวเช็คให้ฟังกันแล้วนะครับที่คนลุกทุ่ง Next นั่นเองนะครับถ้าชอบเพลงนี้แนะนำมาได้ทุกช่องทาง
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เอาละครับช่วงนี้ยังอยู่กับอาร์มอมรเทพนะครับรับหน้าที่แทนพี่ปุ้ยกสิริตนั่นเองนะครับก็ยังมีหลายท่านเข้ามาทักทายเพิ่มเติมกันนะครับอย่างเช่นพี่หนูพินนะครับป้าเผาก็เข้ามาทักทายกันแล้วนะครับผมแล้วก็ในด้อมคนลุกทุ่งเองนะครับก็มีข้อความทักทายกันมานะครับผมอย่างคุณสาหร่ายยิ้มไซนะทักทายเข้ามาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมมีเข้ามาทักทายกันแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายข้อความที่ส่งมาทักทายกันก็ขอบคุณมากๆมีคนส่งภาพเก่าๆสมัยอาร์มยังอยู่แบบม.ปลายนะฮะก็แอบอายตัวเองอยู่เหมือนกันนะฮะจะอายทำไมแล้วก็ผ่านช่วงเวลานั้นมา10ปีแล้วเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวทางวิทยุนะครับพักฟังข่าวกันสักครู่ส่วนทางแอปพลิเคชันสนุกกันต่อแบบสบายๆโยกกันเลยจ้าได้เวลาออกสเต็ปกันแล้วนะครับขอสติ๊กเกอร์รัวๆเลยกับเอาที่ใบใจจากพี่บ่าววีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปินส์ในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปินมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปินIn Actionรวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ Connect the Dots เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการฉ้อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรนใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: จากนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้แวะเวียนนะครับสลับกับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่ตวงมาพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการกองทัพปกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอยู่กันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์14ตุลาคม2569นะครับมีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวมาพูดคุยนำมาฝากกันนะพี่ตวงโดยเฉพาะปัจจุบันเรื่องของภัยออนไลน์ถ้าสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยพูดถึงภัยออนไลน์พี่ตวงนึกถึงอะไร
1: การหลอกลวงให้ซื้อของ
0: นะฮะซึ่งมันก็กระทบทั้งในส่วนของผู้ใหญ่
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ในส่วนของน้องๆเด็กๆเยาวชนด้วยโดยเฉพาะลูกหลานของเราเนี่ยพี่ตวงถ้าสมมติว่าโดนหลอกซื้อของเนี่ยโอ้โหนะก็ค่อนข้างจะเกิดผลกระทบเลยอีกเรื่องนึงที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติด
1: ค่ะ
0: นะครับอย่างถ้าเราเห็นเด็กๆเยาวชนนะครับที่อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดต่างๆเนี่ยคนในสังคมเรานะพี่ตวงนะก็มีส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการป้องกันได้นะครับแล้วก็เรื่องที่นำมาแจ้งเตือนกันในวันนี้นะครับต้นรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีการแจ้งเตือนกันนะฮะเรื่องของเด็กๆที่จะต้องระมัดระวังในการซื้อโมเดลการ์ตูนแบบพรีออเดอร์พี่ตวงตำรวจไซเบอร์เขาพูดว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะเขาก็จะเตือนนะคะว่าให้เด็กๆเนี่ยระวังเรื่องการซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์ให้ระวังมิจฉาชีพโดยมิจฉาชีพจะมีขั้นตอนการหลอกลวงด้วยการสร้าง Facebook ขึ้นมาโดยใช้ชื่อรูปโปรไฟล์รูปปกโดยมักจะใช้ชื่อว่า All New Toys และจะเสนอราคาต่ำกว่าที่อื่นโดยอ้างว่าพรีออเดอร์ทำเป็นเพจ Facebook หรือซื้อโฆษณาเพจเพื่อให้คนเห็นได้จากระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อมีผู้หลงเชื่อมาสอบถามเพื่อขอซื้อเพจจะให้ผู้หลงเชื่อโอนเงินให้ก่อนเมื่อถึงวันรับสินค้าจะไม่ส่งสินค้าให้เปิดเพจใหม่แต่ยังใช้ชื่อใกล้เคียงของเดิมและมีรูปภาพเกี่ยวกับของเล่นเด็กค่ะ
0: อ๋อก็คือหลอกลวงนั่นแหละนะ
1: ใช่
0: หลอกให้พรีออเดอร์ไปจ่ายเงินมัดจงมัดจำอะไรใดๆแล้วก็ตามแต่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการบล็อกมีการปิดเพจนะครับน้องๆที่ไปหลงเชื่อนะประชาชนที่ไปหลงเชื่อเสียเงินมัดจำไปแล้ว
1: ใช่
0: นะต้องระมัดระวังกันด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับข้อที่เราต้องควรระวังก็คือการสั่งซื้อโมเดลการ์ตูนพรีออเดอร์นะครับผู้ปกครองเนี่ยจะต้องช่วยน้องๆนะครับซึ่งก็คือบุตรหลานเนี่ยตรวจสอบก่อนเลยอย่างแรกตรวจสอบว่าไงพี่ตวง
1: ตรวจสอบนะคะว่า Facebook เนี่ย
0: เป็นของจริงหรือเปล่านะครับ
1: แล้วเปิดมานานหรือยัง
0: มีความน่าเชื่อถือไหม
1: ใช่
0: เนี่ยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกๆหลานๆเราเห็นไงว่าเป็นของเล่นปุ๊บใจจดจ่อแล้ว
1: ใช่อ
0: ยากจะสั่งของเล่นมาก็รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะครับโอนเงินโอนทองบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับพีออเดอร์ไปแล้วสรุปอ้าวโดนหลอกลวงเนี่ยนะฮะก็สร้างความเสียหายดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะโอนก่อนที่จะซื้อของใดๆก็ตามแต่ตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าไอเพจต้นสังกัดนะที่เราไปซื้อไปอะไรใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นเพจจริงไหมแล้วก็ไปดูว่าความน่าเชื่อถือนั้นมันสกี่มากน้อยเนี่ยนะครับถ้าสมมุตินะครับว่าเจอกับกรณีที่โดนหลอกนะครับสามารถที่จะแจ้งความได้เช่นเดียวกันอันนี้เดี๋ยวให้เป็นในส่วนของเว็บไซต์ก็คือเป็นเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ www.thaipoliceonline.com นะครับหรือว่าจะโทรปรึกษานะครับได้ที่สายด่วนเบอร์อะไรครับพี่ตวงครับ
1: 1441ค่ะ
0: ครับก็โทรได้นะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนำมาแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะครับจากเรื่องของการเตือนภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่กิจกรรมน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าล่าสุดเนี่ยเป็นในส่วนของน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสานะครับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14เขาทำอะไรครับพี่ตวงครับ
1: เขาใช้ทักษะวิชาชีพนะคะช่วยฟื้นฟูจังหวัดระยองหลังน้ำลดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจากวิทยาลัยเทคนิคระยองลงพื้นที่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายโดยนำวิชาชีพทักษะ
0: ก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีในเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหจอดเสียในพื้นที่ตามท้องถนนเยอะนะพี่ตวงหนีหลบน้ำไม่ทันอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วน้ำก็เข้ารถสรุปรถเสียเนี่ยนะครับก็ไปช่วยดูแลกันในเรื่องนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรอีกด้วยนะครับซึ่งก็เป็นอุปกรณ์จำเป็นของประชาชนที่ใช้ในการทำมาหากินนะครับ เขาไปดำเนินการเนี่ยครอบคลุม

0: 4ตำบลในพื้นที่ของอำเภอเมืองระยองได้แก่ที่ไหนบ้างครับพี่ตรงครับ
1: ค่ะได้แก่ตำบลเชิงเนินตำบลน้ำข
0: ้
1: อตำบลนาตาขวัญและตำบลซากใหญ่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดอีกครั้งหนึ่งเราเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ต่างๆในช่วงนี้ตามที่เราเห็นข่าวกันก็คือมันมีน้ำเน่าเสียนะครับในพื้นที่หลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายระดับน้ำลดลงอย่างที่เขตลาดกระบังนะครับ ชุมชนเคหะเนี่ยนะฮะโอ้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นให้กับพี่น้องประชาชนมากเดือดร้อนนะพี่ตวง
1: ใช่เพราะว่าน้ำด้วยความที่มันขังมานานเนาะมันก็จะเหม็นแล้วไหนจะเชื้อโรคอีก
0: เนี่ยนะในส่วนที่ล่าสุดเนี่ยการแก้ไขปัญหากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับได้นำรถยนต์บรรจุเป็นสารจุลินทรีย์ EM มากกว่า 6,000 ลิตรด้วยกันไปฉีดนะครับแล้วก็นำไปเติมใส่แม่น้ำลำคลองคูลำรางอะไรก็ตามแต่ที่มันเน่าเสียเนี่ยเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำให้กลับมาดีแล้วก็เป็นการลดในส่วนของกลิ่นเน่าเหม็นรบกวนประชาชนด้วยนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่คุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามอุทกภัยแบบนี้นะครับให้สามารถที่จะคลี่คลายไปได้เดี๋ยวสักครู่นึงเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการโอนเงินปอพอก็มีการเยียวยาช่วยเหลือในเรื่องของการโอนเงินแล้วมีรายละเอียดมาให้รับฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันก่อนนะครับกับช่วงของนิทานเริงร่านิทานภาษาอังกฤษที่ก็จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรรับฟังพร้อมกันเลยครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเริงร่า
4: Here comes Little Hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: Just like every child, little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with.
1: เม่นน้อยเป็นเม่นเม่นน้อยชอบเล่นชอบเล่นเหมือนเด็กๆทุกคน

0: He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little hedgehog is coming! Run!"
1: เมื่อแม่นน้อยไปใกล้ๆเพื่อนๆก็จะตะโกนบอกกันว่าระวังเม่นมาแล้วและเพื่อนๆก็พากันวิ่งหนี
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play tag.
1: เม่นน้อยสนุกมากวิ่งไล่จับอย่างเต็มที
0: ่ He runs after them happily. I got you! Screams Little Hedgehog.
1: เม่นน้อยวิ่งวิ่งวิ่งและจับได
0: ้ Ouch! Yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Don't come close to me again!Cries Little Bear.
1: Oi! เสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
1: แม่น้อยเห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more little hedgehog tries to get close, the faster little bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
0: Now this is fun, giggles little hedgehog. He pounces on little bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
0: Yells little bunny as he too gets pricked by little hedgehog spines.
3: Please don't come near me again,
0: begs little bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าอ้ายด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: The animals are afraid of little hedgehog.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัว
2: They want to hide from him. Little hedgehog looks everywhere for them.
1: จึงรีบซ่อนตัวแอบดู
2: When little hedgehog turns left, the animals move right. When little hedgehog turns right, the animals move left.
1: เม่นน้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบเม่นน้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
2: Little hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy.
1: เม่นน้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน
2: ่ Little hedgehog closes his eyes and counts to 10.
1: เม่นน้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10
2: But actually the animals don't want to play with him
1: แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ

0: 4, 5.
1: Little hedgehog counts loudly.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: เมื่อเม่นน้อยนับจนถึง10ก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
0: ๆ There you are, I found you,
1: said little hedgehog.
3: เจอแล้วเจอแล้ว
1: As he catches little squirrel in his arms.
3: เม่นน้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอก
1: Ouch! Yells little squirrel as he gets pricked by little hedgehog spines.
4: Don't come close to me again!
1: Squirms little squirrel.
3: อ้ายเสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป

0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ
2: ่ I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way.
1: เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให
2: ้ I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
1: ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัว
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
1: คราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: little hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Says little hedgehog to himself.
1: แม่น้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได้
0: But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged.
1: ใกล้กันมันดีนะ
0: Hugging Daddy makes me feel so great, recalls little hedgehog.
1: เวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดี
0: Hugging Mummy makes me feel so nice, little hedgehog remembers fondly.
1: เวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก
0: The animals are beginning to miss him. No one is as friendly as he is, say the animals.
1: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
0: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
1: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวแม่นน้อยเวลาแม่นน้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก
0: Now little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy
1: แม่นน้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้แม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little Hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt.
1: แม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตน
0: So he returns the wool to Little Sheep.
1: จึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่า
0: Little Hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends, so they don't get hurtHurt.
1: จะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes little hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P R I C K E D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A N I M A L. Animal.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H-U-R-T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: sheep s h e e p sheep sheep
1: แกะ
0: bunny b u n n y bunny bunny
1: กระต่าย

0: Here comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Kate Wong Widia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Hedgehog H-E-D-G-E-H-O-G Hedgehog Hedgehog
1: Men
2: Afraid A-F R-A-I-D Afraid Afraid
1: กลัว
2: Right R-I-G-H-T Right Right
1: ขวา
2: Left L-E-F-T Left Left
1: ซ้าย
2: Pricked P-R-I-C-K-E-D Pricked Pricked
1: แทง
2: Animal A N I M A L Animal Animal
1: สัตว
2: ์ Hurt H U R T Hurt Hurt
1: ทำให้เจ็บ
2: Squirrel S Q U I R R E L Squirrel Squirrel
1: กระรอก
2: Sheep S H E E P Sheep Sheep
1: แกะ
2: BunnyB U N N Y Bunny Bunny
1: กระต่าย

0: นที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างนะครับล่าสุดได้มีการเยือนโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เดินหน้าในเรื่องของความร่วมมือโรงเรียนพี่น้องนำเทคโนโลยี AI เข้ามายกระดับภายในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้นะครับทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับคณะผู้บริหารเนี่ยเขาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดนะครับที่เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีทั้งคณะผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดเนี่ยเขาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวการเยือนในครั้งนี้ครับพี่ตวงเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์ในฐานะโรงเรียนพี่น้องระหว่างโรงเรียนมัธยมต้นโยอีโดกับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการซึ่งมีการนำโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2559ค
0: ่
1: ะผ่านกิจกรรมออนไลน์และการแลกเปลี่ยนสลับกันเยือนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและยกระดับความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง2ประเทศค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคณะผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการเยี่ยมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ไปชมแหละในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความสะดวกสบายภายในโรงเรียนนะครับอย่างเช่นห้องสมุดดิจิตอลนะฮะที่มีการยืมแล้วก็คืนหนังสืออัตโนมัติแล้วก็ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนนะครับตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโดยโรงเรียนนะครับก็ได้รับการพัฒนาแล้วก็สนับสนุนแพลตฟอร์มนะครับที่เราเรียกว่า SenseSchool นี่แหละมาใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการติดตามพัฒนาการของผู้เรียนรวมถึงการปลูกฝังทักษะดิจิทัลแล้วก็ AI อีกด้วยนอกจากนี้ครับพี่ตวงครับเขาไปยังไงต่อนะฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังมีระบบดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนขั้นสูงผ่านระบบคีย์การ์ดและแอปพลิเคชันสื่อสารกับผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการเตรียมนำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ความปลอดภัยในสถานศึกษาและโมเดลโรงเรียนพี่น้องมาปรับใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาของไทยต่อไปค่ะ
0: โอ้นี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับการแลกเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปในต่างประเทศนะฮะหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะพี่ตวง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะไปเห็นว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไง
1: ใช่
0: นะระบบการเรียนการสอนของเขาเป็นยังไงเราก็นำข้อดีนำเทคโนโลยีของเขาเนี่ยมาปรับใช้กับในส่วนของเราขณะเดียวกันเมื่อเขามาแลกเปลี่ยนที่เราเขาก็นำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยไปประยุกต์ใช้ของเขาได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือดีๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายครั้งที่เรามีการพูดคุยกันบอกว่าเด็กเนี่ยคืออนาคตของชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับแล้วเขาก็จะเป็นอนาคตที่จะพัฒนาประเทศต่อไปนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของกรมอนามัยกันบ้างอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพของน้องๆลูกๆหลานๆโดยตรงเลยทีเดียวนะครับเขาแนะนำเรื่องของการลดจอเพิ่มขยับใช้สูตร10 20 30นะครับขยับครบ60นาทีทุกวันเนี่ยนะฮะก็มีการเชิญชวนกรมอนามัยว่าไงครับพี่ทวงครับ
1: ค่ะกรมอนามัยเชิญชวนผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนค่ะใช้ช่วงปิดภาคเรียนส่งเสริมเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมทางกายเล่นกีฬาและทำกิจกรรมสร้างสรรค
0: ์
1: ลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งและการใช้เวลาหน้าจอเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจการเรียนรู้และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะ
0: ครับก็ทางด้านของนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับอธิบดีกรมอนามัยท่านบอกว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในเรื่องของการที่เราจะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางสถานการณ์ที่เด็กวัยเรียนแล้วก็เด็กวัยรุ่นไทยเนี่ยมีพฤติกรรมทางกายเพียงพอต่อคำแนะนำก็คืออยู่ที่ร้อยละ 20.7 เท่านั้นเองนะครับกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนร่วมการสนับสนุนให้เด็กแล้วก็เยาวชนเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วก็ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอแหละก็คือจริงๆไอที่เขาจะต้องการเชิญชวนเนี่ยคือว่าให้เด็กเนี่ยห่างไกลจากหน้าจอบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์
1: หน้าจอ iPad
0: มีอะไรอีก
1: หน้าจอโทรทัศน
0: ์คอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ให้น้องๆเนี่ยห่างไกลจาก ในเรื่องของหน้าจอเหล่านี้เพราะว่าการไปจดจ่อกับหน้าจอเหล่านี้แล้วเราสังเกตดูพี่ตวงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนในบ้านเนี่ยมันลดลงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะต่างคนก็ต่างมีจอเธอก็มีฉันก็มีเนี่ย
1: ใช
0: ่ต่างคนต่างดูการพูดคุยกันการทำกิจกรรมร่วมกันความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยมันก็เบาบางจางหายไปด้วยเนี่ยนะครับและที่สำคัญมันส่งผลกระทบทางด้านของร่างกายด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่กับหน้าจอเกินไปก็นั่งๆนอนๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้พลังงานเป็นโรคอะไรส่วนใหญ่อ่ะก็โรคอ้วนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับหรือว่าในวัยผู้ใหญ่อย่างเราๆท่านๆเนี่ยการอยู่กับหน้าจอนานๆพี่ตวงก็เป็น
1: ใช่อ
0: าการอะไรฮะ
1: ออฟฟิศซินโดม
0: ออฟฟิศซินโดม
1: บ่าไหล
0: ่เนี่ยเป็นหมดนะ
1: ใช่
0: บ่าไหล่ตึงปุ๊บตึงมันมาที่คอขึ้นหัวโอ้ยสุดท้ายป่วยก็ต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับอ่ะก็เปลี่ยนนะในเรื่องของการติดหน้าจอก็มาขยับขยายร่างกายกันบ้างนะครับทำออกกำลังกายวันละสักครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเนี่ย
1: กำลังดีนะคะ
0: กำลังดี
1: ใช่
0: ตามคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในด้านของนายแพทย์ปกรณ์ตุงคะเสรีรักษ์รองอธิบดีกรมอนามัยนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อย60นาทีต่อวันก็คือใน24ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงเนี่ยน้องๆควรจะต้องมีการออกกำลังกายหรือว่ามีการทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับของตัวเองด้วยเพื่อเป็นการลดพฤติกรรมการเหนื่อยนิ่งแล้วก็จำกัดในเรื่องของเวลาการใช้หน้าจอเนี่ยนะครับซึ่งมันกระทบต่อเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของสายตาด้วยให้ระมัดระวังนะครับทั้งนี้ในส่วนของกรมอนามัยนะครับก็มีการเชิญชวนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆร่วมกิจกรรมอะไรครับพี่ตวงครับ
1: ร่วมกิจกรรมร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนสนับสนุนให้เด็กลดจอเพิ่มขยับและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เด็กไทยเติบโตสมวัยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีพัฒนาทักษะชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่นพร้อมก้าวสู่การเปิดภาคเรียนใหม่อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: เนี่ยนะก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโอ้ยลูกๆหลานๆเรานะครับบางทีปิดเทอมปุ๊บไม่ได้ติวหนังสือไม่ได้เอาหนังสือขึ้นมาอ่านเลยเนี่ยนะครับคิดว่าช่วงพักอันนี้ต้องแนะนำใหม่เลยว่าน้องๆต้องแบ่งเวลานะครับเล่นด้วยนะอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ต้องทำกิจกรรมอื่นๆไปด้วยอย่างลูกพี่ตวงเนี่ยพี่ตวงบอกว่าไงต้องแบ่งเวลาไหม
1: ใช่ต้องแบ่งเวลาอย่างเขาก็จะมีเวลาให้เล่นแล้วก็ต้องให้เขาอ่านหนังสือออกกำลังกายบ้างค
0: ่ะเนี่ยนะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่อยากจะแนะนำในช่วงของการปิดภาคเรียนเพราะว่าต้องเท้าความก่อนว่าช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนใหญ่หรือภาคเรียนเล็กก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับอีกหนึ่งปัญหาที่มักเจอกันกรุงเทพไม่ค่อยเป็นหรอกพี่ตวงแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ต่างจังหวัดปัญหาเรื่องของเด็กจมน้ำนะแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นน้ำเนี่ยนะตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างพี่ตวงก็คือส่งลูกไปเรียนว่ายน้ำถูกไหม
1: ใช่ค่ะให้เขามีทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อถ้าต้องตกน้ำหรืออะไรเขาจะได้เอาตัวเองรอดได้ในระดับหนึ่ง
0: เขาก็มีวิธีนั่นแหละไปเรียนมาแล้วรู้ว่าจะต้องว่ายน้ำอย่างไรว่ายน้ำเป็นเนี่ยนะครับต้องเตือนไปยังน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยให้ดูแลบุตรหลานในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบกับน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะนึกสนุกไง
1: เด็กชอบนะเห็นน้ำอุ้ยสนุกน้ำท่วม
0: แอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดคิดคาดฝันจนนำมาซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นก็ไม่คุ้มกันนะครับก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับในรายการเรามีเพลงเพราะๆมาฝากคุณฟังแล้วก็น้องๆให้ได้รับฟังกันนะครับและเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: คุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในช่วงเย็นวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมรัฐบาลก็บอกว่าครบทุกมิติแล้วก็ในเรื่องของเงินเยียวยาเรื่องของประกันภัยพิบัติให้กับเกษตรกรต่างๆมีการพักหนี้ด้วยเนี่ยนะฮะสำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมของรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบกับอุทกภัยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาบอก21จังหวัดแต่ดูเหมือนจะอัปเดตล่าสุดเป็น39จังหวัดแล้วเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวนทั้งหมด 36,384 ครัวเรือนนะครับรวมวงเงินกว่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่รัฐบาลเขาก็ได้มีการเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็ยังทยอยโอนกันอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อจังหวัดนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลได้กับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าในส่วนของภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลจะเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็ครอบคลุมทุกภัยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยก็คือน้ำท่วมวาตภัยก็คือภัยที่มาจากลมพายุเนี่ยนะครับแล้วก็เหตุแผ่นดินไหวต่างๆครอบคลุมหมดเลยนะครับโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งนะครับแล้วก็กรณีการเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ซึ่งอย่างไรก็ตามต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังแล้วก็ในส่วนของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเขาได้มีการกำหนดนะครับซึ่งก็จะดูในเรื่องของการความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการซ่อมนะฮ
2: ะ
1: ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเขาว่ายังไงครับพี่ตวงครับ
2: รัฐบาลซ่อมให้ฟรีนะคะส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยแล้วกว่า 1.60,000 ราย
1: นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินเป็นจำนวนคนที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่งจากข้อมูลนะคุณผู้ฟังเราพบว่าล่าสุดเนี่ยศูนย์ซ่อมสร้างสุขนะครับที่ให้บริการกับพี่น้องประชาชนเขาก็ได้มีการเดินหน้าซ่อมแซมกันอย่างต่อเนื่องนะครับซ่อมฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างอ่ะเครื่องมือทางการเกษตร
2: ใช่ค่ะ
1: และมีอะไรอีกพี่ตวง
2: ปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนนะคะซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ
1: ครับและปัจจุบันเป็นยังไงครับพี่ตวงส่วนนี้นะครับก็มีการกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวมทั้งหมด79จุดเขาแบ่งเป็นพื้นที่ยังไงบ้างครับพี่ตวงครับ
2: แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดค่ะ
1: ครับโดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับว่าเขาหมุนเวียนกันนะละสลับไปในพื้นที่ต่างๆนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของคุณจุรพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็มีการกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้มีการส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็มีการดูแลขณะเดียวกันในหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆของกองทัพบกนะครับยังคงบูรณาการร่วมกับภาครัฐแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเช่นเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับเขามีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับกับปริมาณฝนปริมาณน้ำนะครับที่ก็คาดการว่าอาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนนะครับขณะนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4หรือว่าภาคใต้นะครับเขาเตรียมไว้หมดเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นกำลังคนนะมีอะไรอีกยุทธ
2: อุปกรณ
1: ์นะครับก็พร้อมแหละ24ชั่วโมงที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของภัยพิบัตินะครับติดต่อปภ.ติดต่อหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับคุณฟังยังสามารถที่จะติดต่อหน่วยทหารใกล้บ้านได้อีกด้วยนะครับ นี่คือรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในเย็นวันนี้นะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคงต้องล่ำลากันแล้วล่
2: ะ
1: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้พี่แบงค์ครับ
2: พี่ตวงค่ะ
1: และพี่เอ็กนะครับต้องล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank ประกาศกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนอมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารกทั้ง4คนตั้งแต่ระยะตั้งคันจนถึงหลังคลอด
9: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

พึ่งบึง 3,000 ครับคนขี้เหร่ที่เธอลืมแบบเป็นเวอร์ชันพิเศษที่หาฟังได้ที่คนลูกทุ่ง Next ที่เดียวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คนเริ่มมีความรักครับงานจากพี่แคทคัทริยามารสีนั่นเองนะครับ 17:13 ยังอยู่กับอาร์มที่คนลูกทุ่ง Next แบบนี้นะครับปลายชั่วโมงกันแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้หิวกันหรือยังนะครับใครมีเมนูเด็ดๆส่งมายั่วส่งมารีวิวกันได้ปกติเนี่ยถ้าอาร์มไม่ได้มาจัดอย่างงี้นะฮะก็จะชอบส่งเมนูยั่วพี่ปุ้ยกาสิดิษฐ์ไงแต่ว่าวันนี้พี่ปุ้ยไม่อยู่ให้คุณผู้ฟังอ่ะส่งมายั่วหน่อยดีกว่าว่าทานเมนูอะไรกันบ้างนะครับใน LINE แอดนะครับ @DJKLTFM นะครับส่งภาพมาได้หรือว่าถ้าสะดวกส่งมาเป็นข้อความก็ทาง SMS ครับ4642103แล้วก็ LINE แอด @DJKLTFM นั่นเองนะครับฝากอีกหนึ่งกิจกรรมจากทางไทยเชฟกันหน่อยดีกว่านะฮะกับร้านนี้มีไทยเชฟยังคงให้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่องนะครับกติกาง่ายมากๆเมื่อแฟนๆนะครับเจอร้านค้าที่ขายผลิตภัณฑ์ไทยเชฟทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเบเกอรี่หรือว่าร้านขายอุปกรณ์เครื่องปรุงอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับถ่ายคลิปกับผลิตภัณฑ์ของไทยเชฟผลิตภัณฑ์ไหนก็ได้นะฮะความยาวไม่จำกัดนะครับแล้วก็โพสต์ในช่องทาง Facebook ครับโดยตั้งค่าการโพสต์เป็น Public หรือว่าสาธารณะด้วยเนาะเพื่อให้ทีมงานจะได้เข้าไปเช็คเข้าไปดูได้ด้วยอีกนั่นเองนะครับอย่าลืมนะโพสต์ Facebook แล้วอย่าลืมก่อนที่จะกดโพสต์ติด Hashtag ThaiChef X คนลูกทุ่งนะครับ Hashtag ThaiChef X คนลูกทุ่งนั่นเองนะครับใครที่บอกเลยว่าคลิปไหนโดนใจนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยก็จะส่งไปเลยครับเป็นกิฟต์การ์ดนะครับ4รางวัลทุกเดือนนั่นเองนะครับสามารถร่วมสนุกได้ต่อเนื่องเลยนะเดี๋ยวทางคนลูกทุ่ง Next เองครับก็จะคัดเลือกผู้โชคดี4คลิป4ท่านต่อเดือนให้ได้ร่วมสนุกกันแบบนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้อย่าลืมนะผู้โชคดีของเรานะครับในเดือนที่แล้วไม่แน่ใจว่ายืนยันสิทธิ์กันหรือยังแต่ว่าย้ำกันหน่อยนะครับทั้ง4ท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุณเอกสุภาทิพย์นะครับคุณกัลยาเฟิร์นคุณกนกพรขันติและคุณสุธิดาเพชรสิรินั่นเองนะครับ4ท่านนี้ถ้าเป็นผู้โชคดีรบกวนติดต่อกลับมาที่ช่องทางของคนลูกทุ่งได้เลยเดี๋ยวจะให้ส่งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ในการจัดส่งของรางวัลด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบทั้ง4ท่านนี้ร่วมสนุกกันได้ครับถ่ายภาพถ่ายคลิปกับผลิตภัณฑ์ของไทยเชฟนะครับแล้วก็โพสต์ใน Facebook ตั้งเป็นสาธารณะติด #ไทยเชฟ X คนลูกทุ่งแค่นี้นอนรอลุ้นรับกิฟต์

น้องน้ำเตยครับขอร้องแล้วร้องอีกก็เลยจัดให้เลยนะฮะกับชอบแบบนี้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับรำคาญกระบอกกันเดอร์นะครับเป็นไลฟ์เซ็กชันของทางไทยโทนเจนนะครับนอกจากน้องน้ำเตยแล้วก็มีลำเพลินวงศกรแล้วก็น้องแทนไทยด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหก่อนหน้านี้ครับงานจากเมนทัลคนถูกของเปิดเป็นช่วงเรียกว่าเป็นช่วงหัวขบวนเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเอาล่ะหลายคนพิมพ์มาไวมากนะฮะแต่แน่นอนช่วงของอาร์มให้5ท่านแรกที่พิมพ์มาไวที่สุดและถูกต้องด้วยนะครับโอ้โหมาไวจริงๆครับอย่างคุณโจมหาชัยมาเป็นอันดับที่1นะครับพี่รณชัยมาเป็นอันดับที่2น้องนกชลิดามาเป็นอันดับที่3นะครับแล้วก็พี่จุกครับโอ้โหรอบนี้มาทันด้วยมาเป็นอันดับที่4นะครับแล้วก็พี่จินปอเปียมาทันเป็นอันดับที่5นะฮะปาดหน้าพี่อ้วนพัฒนาการไปนิดเดียวจริงๆนะฮะเสี้ยววินาทีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับใครที่พลาดไปในครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่องแต่ที่ไม่ต้องรอนะฮะนั่นก็คือโปรฮาโลวีนครับบอกเลยว่าผีหลอกยังไม่เท่าโปรหลอกให้ช็อปนั่นเองนะครับวันนี้มีโปรดีๆราคาพิเศษเป็นโปร10มาฝากกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโปรด้วยกันเอาอันนี้ก่อนนะฮะหลายคนอยากรู้เลยโปร10นะครับแต่ต้องรีบนิดนึงนะเหลือเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันกันแล้วนะครับอีก3วันนะ3วันสุดท้ายแล้วนะครับกับโปร10นั่นเองนะครับจัดเต็มในราคาพิเศษเห็นว่าราคาดีมากลดสูงสุดถึง 15% เลยนะครับในช่องทางของ Shopee Lazada และ TikTok นั่นเองนะครับในวันที่16ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายของโปร10ส่วนโปรฮาโลวีนเมื่อสักครู่นี้แง้มไปแล้วนะครับเป็นบอกเลยว่าราคาพิเศษเลยนะครับซื้อครบ500บาทขึ้นไปครับรับฟรีร่มกัน UV นะครับอันนี้จะได้1รายชื่อเท่ากับ1สิทธิ์นะจ๊ะ1รายชื่อต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครซื้อครบ5กิโลกรัมรับทันทีครับข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูหรือว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ขนาด500กรัม2ถุงก็ได้นะฮะส่วนใครซื้อครบ10กิโลกรัมรับฟรีครับข้าวหอมมะลิ 100% ใหม่ต้นฤดูข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวกล้องแดงขนาด500กรัมนะครับจำนวน3ถุงด้วยกันนะจ๊ะโปรสำหรับโปรฮาโลวีนมีถึงวันฮาโลวีนเลยครับ31ตุลาคมนี้ไปช็อปไปจัดกันได้นะครับที่ Shopee Lazada นั่นเองหรือว่าใครอยากจะสอบถามโปรอื่นๆเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะครับ0895279933นะครับ0895279933หรือว่าจะเป็น LINE แอดครับที่ @qdaily ได้เลยครับส่งต่อ1เพลงนี้รอกันอยู่ครับงานจากพี่โบ๊ทปรัชญาครับหนาวนี้พี่ห่วงใย

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: านจากเต๋าพรัญวัฒน์และน้องต้นข้าวสุปรียาครับรักร้างราดรีนั่นเองนะครับอยู่ในคนลูกทุ่งท็อป10อันดับที่9นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้รอลุ้นกันนะครับว่าอันดับเพลงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างแต่ที่ไม่ต้องรอเลยนะครับกับโปรดีๆและสิ่งดีๆจากน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่า Mushroom Plus ครับเป็นน้ำเห็ดสกัดนะครับที่รวมเห็ดสกัดมากถึง13ชนิดนะครับชงกับน้ำอุ่นร้อนๆนะฮะดื่มก่อนนอนวันละ1แก้วเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะดูแลนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับอยากจะป้องกันในหลายๆโรคต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะยับยั้งนะครับทั้งการต่อต้านมะเร็งนะครับรวมถึงอยากจะดูแลตัวเองในระยะยาวๆนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแน่นอนสังคมปัจจุบันเนี้ยก็ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบกันใช่ไหมล่ะแน่นอนการมีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแบบนี้มีประโยชน์และดีอย่างแน่นอนกับน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus นะครับที่มีเห็ดสกัดถึง13ชนิดด้วยกันนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ3กล่องครับเพียงแค่999บาทเท่านั้นและพิเศษยิ่งกว่านี้ครับในเดือนนี้จนถึงพฤศจิกายนนะครับถ้าแฟนๆคนลูกทุ่งสั่งซื้อน้ำเห็ดสกัดMushroom Plus นะครับหรือว่าจะเป็นอาบาโลนคอลลาเจนนะครับในช่วง2เดือนนี้ครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนทุกออเดอร์ครับจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยจะมีการจัดงานกันในช่วงปลายเดือนธันวาคมและได้เจอกับทีมนักจัดรายการหรือว่าดีเจของคนลูกทุ่งอีกด้วยอิ่มอร่อยครับกับอาหารดีๆนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญที่จะมามอบความสุขเติมความบันเทิงส่งท้ายปีอีกด้วยนะครับคนที่สั่งทุกออเดอร์จะได้รับสิทธิ์นะครับเพื่อลุ้นเป็น20ท่านผู้โชคดีที่จะได้ลุ้นร่วมงานในครั้งนี้กับกิจกรรมปีใหม่ของคนลูกทุ่งเดือนธันวาคมนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจผมให้เบอร์เอาไว้เลยนะครับเบอร์นี้นะ02-857-5119 02-857-5119สามารถสั่งซื้อได้ทั้งน้ำเห็ดสกัด Mushroom Plus แล้วก็ Avalone Collagen อีกด้วยนั่นเองครับ
1: คนลูกทุ่ง Top 10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
3: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
6: Next It's Radio
7: Presented by
3: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
5: คนลุกทุ่ง
6: Next
5: Sound Check

0: ุ่งทองครับฮักแท้บุญแห่เทียนแหมจนจวดกันแบบนี้เลยนะครับนำมาซาวเช็คกันแล้วที่คนลุกทุ่งเน็กซ์ครับทุกช่องทางแบบนี้เลยนะครับทั้งทาง LINE @DJKLTFM นะครับ SMS 4642103แล้วก็ช่องทางหลังไมค์ครับ02-114-8730ครับ
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check Sound Check
0: เผลอแป๊บเดียวจะเข้า6โมงเย็นกันแล้วนะครับใครยังไม่ได้ส่งเพลงเข้ามาในช่วง7 Hit ติดคำขอรีบส่งกันมาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในหลังจากครบธงชาติทางวิทยุแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้ฟังกันในช่วง7 Hit ติดคำขอส่วนทางแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวฟังเพลงกันยาวๆต่อเนื่องแบบฉ่ำๆกันเลยทีเดียวดูท้องฟ้าจากสถานีแล้วเนี่ยนะแถววัชรพลตอนนี้ฝนตกลงมาไหมก็แอบเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าคือแบบครึ้มมากแต่หลายพื้นที่ที่แฟนๆด้อมคนลุกทุ่งส่งมาฝนตกไปแล้วก็มีเหมือนกันอ่ะใครที่จะเดินทางช่วงกลับบ้านเวลาแบบเลิกงานแบบนี้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับด้วยความปลอดภัยนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวทางวิทยุครับ FM 103พักครบธงชาติกันสักครู่ส่วนทางแอปพลิเคชันเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันต่อครับส่งท้ายกันไปนะฮะในชั่วโมงนี้กับทางสายใหม่คู่แฝด OA ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
5: 7 Hit Big Come Call ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7 เพลงต้นชั่วโมง

ซ้ำฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นปีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ย่านอ้างขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิเฮ็ดกันปานนี้

0: และนี่ก็คือ7ฮิตติดคำขอที่แฟนๆรีเควสต์กันเข้ามาในหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งทาง SMS ครับ4642103 LINE @DJKLTFM นะครับรวมถึงทางหลังไมค์02-114-8730นะครับที่แฟนๆแนะนำกันเข้ามานั่นเองเสิร์ฟให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ติดในเซเว่นที่ติดคำขอในวันนี้ไม่ต้องเสียใจไปครับสามารถขอมาก่อนได้นะเดี๋ยวพี่ปุ้ยกับสิริดเองก็จะกลับมาเสิร์ฟเพลงเพราะๆตามที่แฟนๆรีเควสให้อย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ยังอยู่กับอาร์มอมรเทพนะครับรับหน้าที่แทนพี่ปุ้ยกับสิริดนั่นเองนะครับยังมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็สามารถขอกันมาได้ทุกช่องทางครับ
1: 7 hit ติดคำขอฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง7เพลงต้นชั่วโมง
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สุดนี้นะครับตำแหน่งพระรองงานจากน้องเพชรคทาวุฒินั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆแนะนำกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องรีเควสต์กันมาแบบนี้ต่อเนื่องทุกช่องทางกันเลยนะครับถ้าชื่นชอบก็สามารถแนะนำกันมาได้แบบนี้เลยนะครับช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับอาบาโลนคอลลาเจนนะครับใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะครับแล้วก็อยากจะดูแลข้อต่อข้อเข่าในระยะยาวๆแบบนี้ตอบโจทย์กันได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับตัวอาบาโลนคอลลาเจนนะครับปกติแล้วเนี่ย1กระปุกนะครับจะอยู่ที่390บาทเท่านั้นแต่ว่าพิเศษอย่างยิ่งนะครับถ้าใครที่ซื้ออาบาโลนคอลลาเจนรวมไปถึงมัชรูมพลัสในเดือนนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเข้าร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ในปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีการจัดงานปีใหม่กันในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้โดยมีทีมดีเจของคนลูกทุ่งไปกันครบทีมอย่างแน่นอนและอิ่มอร่อยนะฮะกับอาหารและศิลปินรับเชิญที่จะมาเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคนที่สั่งทุกออเดอร์จะได้รับสิทธิ์นะครับมาร่วมลุ้นว่าจะเป็น20ท่านหรือไม่นั่นเองนะครับใครสนใจสามารถโทรสั่งกันก่อนได้เลยนะเบอร์นี้รอกันอยู่ครับ02-857-5119 02-857-5119ครับ
1: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอาบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
3: เสียงจากผู้ทานอาบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อาบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: คนลูกทุ่ง Next Sound Check

0: มานะฮะกับงานเพลงใหม่ของฝนศิลารัตน์ทูออนะครับตอนนี้เสิร์ฟให้ฟังกันแล้วนะกับศีลขาดนั่นเองนะครับในกิจกรรมคนลุกทุ่ง Private Camp ที่ผ่านมาก็มีคนฝากขอเพลงนี้กันมาด้วยนะครับจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับศีลขาดฝนศิลารัตน์ครับในคนลุกทุ่งสาวเช็คนั่นเอง
1: คนลุกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันกับอาร์มตั้งแต่ช่วงบ่ายสามนะครับมาจนถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับถ้าคิดถึงกันเจอกับอาร์มได้ในช่องทางของคนลุกทุ่งในทุกช่องทางนะครับเพราะว่าจะยังมีคอนเทนต์ใน Top Trend Today Hashtag Trend มาแรงวันนี้อีกด้วยนะครับพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นไหนรอติดตามกันส่วนภาควิทยุนะครับพรุ่งนี้พี่ปุ้ยกสิดิษฐ์กลับมาประจำการอย่างแน่นอนครับบ่ายสามโมงจนถึงหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบจากช่วงของเราฟังเพลงกันต่อได้กับมิวสิกลองเพลงได้เลยนะครับใครที่เดินทางกลับกันอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางกลับกันโดยสวัสดิภาพและก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะครับเอาเป็นว่าอาร์มไปก่อนละสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้พุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งเราเจอกันแบบนี้จนถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะอีกช่องทาง Facebook เพจของสถานีสนามเป้านะคะแล้วก็จบรายการสามารถไปรับฟังกันย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้รองนายกเอกนิติก็เปิดตัว Bangkok Blueprints ยกระดับความร่วมมือการปรับภัยการเงินข้ามชาตินายกแนะนำในช่วงของการเสวนา CNN ด้วยบอกว่าวันนี้นายกขายโอเลี้ยงบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองค่ะยังคงต้องติดตามศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS ด้วยเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีทางเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลไกลก็ไม่เ

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสยิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะของการจัดการประชุมค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีผู้แทนการเงินระหว่างประเทศมาแถลงภาพรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยโดยนายโรดริโก บาลเดสผอ.ฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกบอกว่าในปี2025ตัวเลขหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ภายในปี2029ด้วยปัจจัยหลักๆก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะขณะที่สื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสซักถามนะคะภาครวมทั้งหนี้ภาครัฐต้นทุนการกู้ยืมเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ถามว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างซึ่งผู้แทน IMF ค่ะบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่มีหนี้สูงต้องการรีไฟแนนซ์มากขึ้นประเทศที่มีพื้นฐานการคลังจำกัดนะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่มั่นคงส่วนแนวทางในการรับมือถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางค่ะควรเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่ทางการคลังผ่านการบริหารจัดการหนี้ที่มีความแข็งแกร่งมีแผนและนโยบายการคลังที่น่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสร้างภาษีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียก็เช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานด้วยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่ยกเว้นกลุ่มประเทศรายได้น้อยประเทศที่นำเข้าพลังงานและประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นี่ก็เป็นทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงผู้ว่าแบงค์ชาตินะคะได้เปิดตัวแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resident Financial Service เพื่อขจัดกลโกงภัยออนไลน์ด้านการเงินค่ะโดยสาระสำคัญระบุว่าปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลเป็นภัยระดับโลกที่สร้างความเสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่ามิจฉาชีพปัจจุบันสามารถหลอกเหยื่อเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้น Bangkok Blueprint ก็จะมีหลักการสำคัญอยู่3ด้านนั่นก็คือการประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็ยังมีเอกสารนะคะที่เรียกว่า Bangkok Blueprint in Action ร่วมประสบการณ์จากไทยคือมีการไปรวบรวมเอาประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนบทเรียนป้องกันแล้วก็รับมือกับการช่อโกงค่ะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงสำหรับไทยเราก็เริ่มโครงการ Connect the Dot แล้วคือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติตอบสนองต่อการช่อโกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าการปรับปรามการช่อโกงทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรามช่วยลดความเสียหายได้โดยภาพรวมหารือในวันนี้ก็จะเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย ขณะที่อีกงานใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไปผนึกความร่วมมือกับ CNN ก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกวันนี้นายกมีช็อตเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเช้านายกไปเปิดเวทีเสวนา CNN Global Perspective in Bank ซึ่ง CNN เลือกกรุงเทพนะคะคืออยู่ที่แบงคอกนี่แหละจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเวทีสำคัญการแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการประชุม IMF World Bangkok 2026ค่ะมีการนำผู้นำระดับโลกนะคะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขาค่ะมาร่วมงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนายกได้แสดงความยินดีที่ CNN จัดงานครั้งนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะนายกได้ขอบคุณ CNN บอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะนายกบอกว่ากาแฟดำเย็นของไทยเนี่ยมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเลี้ยงถ้าคุณได้ชิมมันรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือตอนที่ท่านกล่าวท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบปะพูดคุยกับคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพและขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการพำนักที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของการต้อนรับผู้นำระดับโลกค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญต้องจับตาไปที่ศึกซักฟอกรัฐบาลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้วางกรอบเอาไว้คือวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้นายกได้เป็นประธานการประชุมครม.ในช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนี้พูดเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วก็พูดเรื่องภาพรวมการเยียวยาซึ่งนายกกำชับมาตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลวางกรอบเอาไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะแต่ต้องไปหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากกรอบเวลาในช่วงนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่นายกต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะและจะมีการจัดครม.สัญจรช่วงวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปดูปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง14มีนาคม2570เลยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของศึกซักฟอกวันนี้ก็รัฐมนตรีหลายๆท่านมีโอกาสเจอสื่อด้วยนะคะก็สอบถามความพร้อมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามเต็มที่ไม่ต้องไปติวเข้มอะไรเลยนะคะพอดูจากยัตติแล้วโหถ้อยคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้ในการซักฟอกรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันและเนี่ยแหละว่ามันจะเข้มข้นมีหลักฐานเด็ดอะไรมันมาเอามาอภิปรายกันมากมายขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมวันนี้นายกกดปุ่มจ่ายเงินเคลมประกันให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วค่ะก็เป็นการเยียวยาจากประกันภัยพิบัติใหม่เลยนะอันนี้เรียกว่าประเดิมเลยนะคะโดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าเกณฑ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกที่ใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนายกก็แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เยียวยากันไป2ล้านบาทตามเกณฑ์ฝากผู้ว่าทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ไทยอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ได้ส่วนเรื่องของการเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนายกก็ย้ำว่าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัตินะคะก็เป็นไปตามที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ขอให้เร่งไปสำรวจ ประสานมาที่ปภ.คปภ.เพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวใหญ่วันนี้เลยสตง.กับไทย PBS ค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงที่2กันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ของวันเลยก็ต้องเป็นศึกคู่เดือดระหว่างสตง.นะคะสำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะก็เรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลก็มีแนวคิดจะดึงเงินจากภาษีบาปคือเหล้ากับบุหรี่กับเข้าสู่ระบบตามปกติใช่ไหมแต่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยเร่งรัดรวบรัดเร็วไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของตึกสตง.ถล่มไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะดูฝั่งสตง.ก่อนละกันเพราะว่าแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นโฆษกสตง.นะคะนำคณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะตอนแรกมีเหมือนกับเป็นกิมมิกในช่วงแถลงข่าวด้วยคือนักข่าวหาชื่อไม่เจอว่าเอ๊ะท่านไหนเป็นท่านไหนสุดท้ายก็ต้องเอาป้ายมาตั้งนะคะก็สตง.พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วสตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในไทย PBS เองนี่แหละเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติของรัฐมนตรีและแบบแผนทางราชการมีข้อกล่าวหาว่าทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประเด็นข้อร้องเรียนก็นำมาสู่การตรวจสอบนะคะโดยประเด็นหลักๆที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือการจัดหาคนมาทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายค่ะปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสตง.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบการตรวจสอบในเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าผลการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันมีการออกรายงานผลการตรวจสอบเสร็จแล้ว2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรออกรายงานไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ไทย PBS ไปจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสตง.นะคะฉบับที่2เป็นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกรายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมค่ะและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้สื่อรับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นที่สังคมจับตามองตอนนี้ก็คือการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของทางเจ้าหน้าที่ซึ่งสตง.บอกว่าน่าจะสรุปได้เร็วๆนี้นะคะถ้าหากพบพฤติการที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นสตง.ก็จะส่งสำนวนไปยังปปช.เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือฝั่งของสตง.นะทีนี้ฝั่งของไทย PBS นะคะซึ่งก็เตรียมแถลงโต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเขานัดกันคนละช่วงเลยบ่าย 2:00 นไทย PBS ก็นำโดยผู้บริหาร2ท่านนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจคุณพิเศษจียาศักดิ์เป็นรองผอ.ไทย PBS เช่นเดียวกันค่ะก็ตอบโต้ในประเด็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบของสตง.ซึ่งผู้บริหารเนี่ยพยายามจะย้ำนะคะบอกว่าการตรวจสอบของสตง.จะต้องยึดหลักความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ด้วยเปิดรับการโต้แย้งต้อ ้องมีการชั่งน้ำหนักให้ความเป็นธรรมก่อนจะสรุปผลออกมาและยังบอกว่าไทย PBS เองก็มีภารกิจที่หลากหลายนะคะมากกว่าการทำข่าวมีงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบการตรวจสอบข่าวปลอมทำศูนย์เด็กรายการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุคนหูหนวกค่ะเป็นงานที่สื่อพาณิชย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีผลกำไรอันนี้ชี้แจงเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีพนักงาน 1,200 ถึง 1,300 คนทำไมถึงต้องไปจ้างคนนอกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระหรือว่าการจ้างผู้ผลิตรายการนอกทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีการจ้างคนนอกเพื่อต้องการจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้มีผู้ผลิตรายการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรค่ะโดยย้ำว่าที่ผ่านมาไทย PBS ไม่เคยของบเพิ่มเลยได้ทุกปี 2,000 ล้านบาทแล้วมูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงนะคือที่เหลือใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับฟังความเห็นร่างพรบ.มาตรา 77เกี่ยวกับงบประมาณของไทย PBS ด้วยซึ่งไทย PBS เนี่ยมองว่ามันดูผิดสังเกตจังเลยนะคะที่สตง.เข้ามาตรวจสอบเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาเงินของไทย PBS ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของช่องที่กดเห็นด้วยให้แก้ที่มาของงบประมาณเนี่ยมันดูสูงขึ้นผิดปกติในวันสุดท้ายช่วงก่อนที่สตง.จะแถลงข่าวนะคะซึ่งถ้าไปดูเสียงที่คัดค้านก็คือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสัดส่วนสูงมาก 95-96% เลยทางผู้บริหารก็เลยฝากว่าถ้าใครสนใจก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะจนกว่าการรับฟังความคิดเห็นจะมีการเสนอเรื่องถึงนายกสรุปว่าอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นการแก้กฎหมายที่อาจจะไปกระทบกับความเป็นอิสระในการทำข่าวของสื่อสาธารณะด้วยค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องไทย PBS นะคะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าก็ถือโอกาสชี้แจงซะหน่อยไหมสตง.เนี่ยตึกสตง.ถล่มจากแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องเงียบจังเลยวันนี้สตง.ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าสตง.มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ล่าช้านะคะในส่วนของคดีอาญาพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วใน90วันส่งอัยการสั่งฟ้องผู้รับจ้างผู้ออกแบบคนคุมงานต่อศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบพยานของศาลค่ะขณะเดียวกัน DSI ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีและการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนอันนี้คือเชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ของสตง.เองล่ะตัวสตง.เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับผิดชอบสักทีคือสตง.ก็ชี้แจงว่าปปช.ได้รับเรื่องไปไต่สวนแล้วนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สตง.10คณะทั้งหมด70รายโดยสตง.ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้ปปช.ครบถ้วนแล้วค่ะส่วนการบริหารจัดการสัญญาและความเสียหายทางงบประมาณโครงการก่อสร้างนี้มีวงเงิน 2,136 ล้านบาทผูกพัน36งวดเป็นระยะเวลา3ปีสตง.เบิกจ่ายค่างานไปแล้ว22งวดนะคะ966ล้านบาทแล้วก็มีการเรียกคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า320ล้านบาทเงินประกันสัญญาอีก106ล้านบาทกลับคืนมาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณตามที่จ่ายจริงไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านบาททางสตง.ก็ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาไปแล้วแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างคนคุมงานที่ทิ้งงานไปที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางเตรียมหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ยินยอมนะคะก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยซื้อมาตัวละ 90,000 บาทอ่ะทางท่านผู้บริหารสตง.ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่ถึงงวดงานครุพันธ์ค่ะจบไปนะคะเรื่องของสตง.ทีนี้มาดูเรื่องการขอนิรโทษกรรมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ้างวันนี้คุณฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะบอกว่าหลังจากที่ทนายความของคุณทักษิณนะคะได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแล้วเรื่องเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึง จะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอเวลาอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ต้องหารือกับปลัดยุติธรรมว่ากรอบเวลาควรจะเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาเท่าไหร่นะข่าวก็ถามท่านนะคุณชัดชัยก็บอกว่าตามกฎหมายกรอบเวลาก็คือ180วันอยู่ในกระบวนการนี้นะคะขยายได้2ครั้งเบื้องต้นก็ต้องยึดกรอบ180วันไว้ก่อนส่วนพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.บอกว่าเรื่องคุณทักษิณขอนิรโทษกรรมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเอาไว้2ชุดชุดหนึ่งทำหน้าที่กันกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรับเรื่องและพิจารณากันกรองก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก็ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการไปดูเรื่องของโกคาร์ทบ้างดีกว่าก็เป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์มาหลายวันแล้วนะคะคือฝั่งของคุณปอตนุพลเนี่ยเขายื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่น้องพายุลูกชายคุณพ่อชมคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เอารุ่นเก่ามาใช้มันทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าล่าสุดราชยานยนต์สมาคมออกคำชี้แจงแล้วนะคะเรื่องการแข่งขันยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยเนื้อหาการแถลงของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะองค์กรที่รับรองการจัดการแข่งขันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายโดยทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนที่ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยทางสมาคมขอเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเดต B สำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นระดับอาชีพในอนาคตด้วยนะคะทางสมาคมก็ต้องการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังผลราชสมาคมนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องเซฟเด็กๆที่เป็นนักแข่งทุกคนนะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็มีความตั้งใจมาแข่งขันนะคะก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นไปบั่นทอนการแข่งขันของเด็กๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยเอาละค่ะหมดเวลากับข้อข่าวข้ามแล้วนะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทางพอดคาสต์ของนิวเคาะข่าวข้ามสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องส่ง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอกและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สำหรับแถบวิทยทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครส่งประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรง

องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานมาตรสามลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตะราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหนหลวงลั่นของชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประโคมแตรปีพาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพพบุตรเทพอับสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารปกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian ContentsAnd Free Market หรือ ACFM 2026 ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จ

0: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือก ภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok วันนี้เวลา 14:28 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัตรนายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.นายภูมิใหม่จงรัตนวาทินพร้อมครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 น.กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปาง เวลา 17:00 น.มูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19:00 น.บริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยบริษัทในเครือครอบครัวชัยเฉียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3บริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภาคชาติไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517เกิด2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้
1: จากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้แก่ประชาชนชาวไทยก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพุทธศักราช2540และภายหลังเมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวพระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลักสำคัญได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตความก้าวหน้าจึงไม่ได้วัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ส่งวางรากฐานการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบการขจัดความหิวโหยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคนการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเอลิโคลาสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูกการบำรุงรักษาน้ำและการบำรุงรักษาป่าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2538และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทรีฟูดสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเกษตรของประเทศไทยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่สำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้รับการยกย่องและยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การยูเนสโกได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุภายใต้แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยให้ชาติสมาชิกกำหนดแนวทางทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศตนเองซึ่งมีกำหนดเป้าหมายภายในพุทธศักราช2573เพื่อนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
5: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำรถซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ 200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: พลตำรวจโทรัฐพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุด1จะทำหน้าที่กันกองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
2: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ทั้งสองให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดแต่ถูกจับได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระสอบที่ยึดได้3กระสอบพบเป็นยาเสพติดทั้งหมด 588,000 เม็ดจึงคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: นะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกดไว้เราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้สักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: ยุงแมลงสาบฉีดให้หงายท้องมาลองกังฟูฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าช

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดับมุนีนักกรีฑาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที่13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ส่วนแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: ดูตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องเหมาะพอเหมาะการทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย17กรกฎาคม2530สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันอย่างนี้นะคะทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้รวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอยู่ในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวน่าประทับใจที่สะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อชาวเชียงใหม่ค่ะร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยในส่วนราชการนะคะนางนิชพลัดวรรณคำพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาวนันทวรรณกันคำประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็ได้นำเสนอดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยภายในพื้นที่นิทรรศการนะคะก็มีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์และก็ขั้นตอนการประดิษฐ์อย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยช่อดอกทองกวาวนี้นะคะจะสื่อความหมายถึงความเข้มแข็งความงดงามและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ทั้งนี้ค่ะทางจังหวัดก็จะจัดเตรียมช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1ช่อเพื่อส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยสำหรับนำไปใช้ในส่วนกลางต่อไปด้วยค่ะขณะที่การเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์เพื่อฝึกอบรมและก็ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบดอกชบาทิพย์ให้แก่ตัวแทนของทุกภาคส่วนด้วยเพื่อนำความรู้ไปขยายผลสอนต่อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเรียนรู้และก็ประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะอำเภอแม่อายก็มีการตั้งเป้าหมายการจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น 46,000 ดอกค่ะและมีการกำหนดการประดิษฐ์ให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในวันที่24ตุลาคม2569นี้ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวจากทั้งระดับจังหวัดและก็ระดับอำเภอนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าในการน้อมถวายความอาลัยและเตรียมงานพระราชพิธีครั้งสำคัญของชาติให้อย่างสมพระเกียรติสูงสุดเลยค่ะ อีกเรื่องราวอันน่าประทับใจนะคะเป็นเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับท้าวสุรนารีซึ่งขอใช้ว่าสายใยแห่งความจงรักภักดีในใจของชาวโคราชนิรันดร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์จตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเล่าถึงประวัติศาสตร์และความประทับใจของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่2ถึง20พฤศจิกายนเมื่อปีพุทธศักราช2498ค่ะและเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมาในช่วงระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายนพ.ศ. 2498เช่นกันค่ะทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถไฟพระที่นั่งจนถึงจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายน2498ขนาดประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟพระที่นั่งและทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามสถานีต่างๆอาทิสถานีรถไฟปากช่องอำเภอสีคิ้วและอำเภอสูงเนินซึ่งมีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยค่ะทั้งนี้นะคะพระราชภารกิจสำคัญที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือการเสด็จพระราชดำเนินวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแม้ท้าวสุรนารีจะเป็นเพียงสามัญชนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระราชสถานะสูงส่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพวงมาลาถือเป็นการให้เกียรติแก่ประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดนครราชสีมาและสร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เมื่อในอดีต15ตุลาคมเมื่อปีพ.ศ. 2479มีพิธีที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือพิธีเปิดอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการค่ะก็เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏบวรเดชนั่นเองจุดที่ตั้งของอนุสาวรีย์ก็จะอยู่แถวบางเขนนะคะหลายท่านที่ขับรถผ่านไปมาก็คงจะได้เห็นค่ะสำหรับอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญค่ะปลายเดือนตุลาคม2476เมื่อเสียงปืนเงียบสงบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ของกบฏบวรเดชและความมุ่งหวังที่จะฟื้นฟูระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและสถาปนาอำนาจแบบราชาธิปไตยมีอันต้องล้มเลิกไปหลังจากการปะทะดังกล่าวรัฐบาลคณะราษฎรก็ได้สูญเสียทหารและตำรวจรวมทั้งสิ้น17นายวันที่18กุมภาพันธ์2477รัฐบาลจัดพิธีชาปนกิจแด่เหล่าวีรชนอย่างสมเกียรตินับเป็นเมนสามัญชนกลางท้องสนามหลวงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยภายหลังเสร็จพิธีได้บรรจุอัฐิไว้ในปลอกกระสุนปืนใหญ่ทองเหลืองตามประเพณีของทหารโดยตั้งไว้ที่กรมกองต้นสังกัดของเหล่าทหารและตำรวจทั้ง17นายเป็นเวลา3ปีด้วยกันต่อมาเมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์แล้วเสร็จจึงได้นำเอาอัฐิของเหล่าวีรชนกลับมาบรรจุไว้อย่างอนุสาวรีย์แห่งนี้เมื่อวันที่15ตุลาคม2479อนุสาวรีย์แห่งนี้นะคะออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยหลวงนฤมิตรเรขาการหรือเยื้อนนฤมิตรเรขาการใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นความเรียบง่ายทันสมัยและก้าวข้ามอิทธิพลของสถาปัตยกรรมแบบจารีตไทยเดิมอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือที่เขาเรียกกันว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏนั้นเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์เป็นอนุสรณ์นะคะแด่เหล่าวีรชนผู้กล้าหาญซึ่งอุทิศชีวิตเข้าปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักการสูงสุดและในอีกด้านหนึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้ยังเป็นหมุดหมายตอกตรึงชัยชนะของคณะราษฎรเหนือระบอบเก่าและเหล่าอนุรักษ์นิยมทั้งหลายปัจจุบันอนุสาวรีย์ปราบกบฏได้ถูกทำให้สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังการเคลื่อนย้ายในวันที่28ธันวาคม2561ถือเป็นอีกหนึ่งมรดกคณะราษฎรที่ได้ถูกทำให้ลบเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองไทยปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงการรื้อสร้างความหมายแต่มีลักษณะของการรื้อเอาความทรงจำด้วยอันนี้เป็นข้อความที่อ้างจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัญญูเทพสงเคราะห์นะคะขณะที่มรดกแห่งประชาธิปไตยสมัยคณะราษฎรก็สูญหายกลับที่สูญหายเนี่ยนะคะทยอยไปเรียกว่าทยอยการสูญหายเนี่ยกลับมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการปรากฏขึ้นของสถานที่เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อการสถาปนารัฐประชาธิปไตยในคราวยุคแรกเริ่มเช่นห้องประวรเดชห้องสีสิทธิสงครามภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะแล้วก็ปรากฏสะพานท่าราบขึ้นอย่างปริศนาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งอันนี้ก็ให้รับฟังเป็นประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังจากกรณีการสูญหายแล้วก็รื้อสร้างความทรงจำใหม่นี่คือสิ่งที่ผู้รักและหวงแหนในประชาธิปไตยจะมีการตั้งคำถามสำหรับในการข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับระบอบประชาธิปไตยที่เราก็มีการพูดถึงกันบ่อยมากเลยนะคะและมีหนทางใดที่จะพิทักษ์เจตนารมณ์แห่งการอภิวัตและระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทยได้นี่คือสิ่งที่สังคมก็ร่วมกันหาคำตอบต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วแต่ในมุมมองของแต่ละท่านแต่ละคนที่จะมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้ทางรายการก็นำมาบอกเล่าให้ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์นี้ในวันนี้ค่ะวันที่15ตุลาคมแต่เกิดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2479ค่ะนอกจากนี้นะคะวันที่15ตุลาคมยังเป็นวันไม้เท้าขาวค่ะไม้เท้าขาวเนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดและเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์หลายเหตุการณ์เป็นวันที่รณรงค์เพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักถึงสิทธิและอิสรภาพของคนตาบอด
ไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพความกล้าและความเท่าเทียมที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังใจของผู้พิการทางกายทางการเห็นนะคะในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีในสังคมค่ะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นวันไม้เท้าขาวนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม้เท้าสำหรับคนตาบอดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสีขาวก็ได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม้เท้าที่ได้มาตรฐานเนี่ยจะมักจะ

ะวันนักเรียนโลกก็กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของการศึกษาแล้ววันนี้เนี่ยยังเป็นวันสำคัญอีกอย่างด้วยนะคะคุณผู้ฟังฟังดีๆนะวันล้างมือโลกค่ะวันสำคัญระดับโลกที่รณรงค์ให้คนเราเนี่ยนะคะรู้จักเรื่องของการให้ความใส่ใจเรื่องของการล้างมือด้วยสบู่เพื่อสุขอนามัยที่ดีซึ่งก็ที่สำคัญเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะคะ วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ก็คืออีกวันนึงที่สำคัญเนี่ยหน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยกำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home อันนี้เรากลับมาปัจจุบันแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพื่ออะไรก็เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยรัฐบาลเนี่ยก็มีการออกมาตรการ Work From Home ของราชการในเขตกทม.ค่ะก็คือวันจันทร์ที่12นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็14ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ค่ะ15ตุลาคมแล้วก็มีการกำหนดวันหยุดพิเศษให้ด้วยก็คือวันพรุ่งนี้16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการในกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับต่างจังหวัดนะก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อลดปัญหาการจราจรหนาแน่นและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนระดับโลกกว่า 15,000 คนจากราว190ประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่นี่แหละค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่ออีกช่วงนึงค่ะ

ผู้ฟังคะกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของรายการเทิดกล้าวชาวไทยนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้พูดไปถึงงานสำคัญวันนี้เป็นวัน Work From Home นะของคนกรุงเทพนะคะในส่วนราชการก็ทำงานที่บ้านกันมีข่าวประชาสัมพันธ์กันนะคะก็มีงานที่เราพูดถึงกันอยู่บ่อยครั้งเลยก็คืองานนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ค่ะซึ่งก็เป็นงานที่ถ่ายทอดความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและมรดกวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าซึ่งกองทัพเรือเนี่ยร่วมกับไอคอนสยามจัดขึ้นนะคะก็ตอนนี้จัดแล้วค่ะจริงๆเขาจัดกันตั้งแต่วันที่28กันยายนนะคะแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนเลยค่ะก็เรียกว่าหลังงานพระราชพิธีที่เกิดขึ้นนะคะพระราชพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารควันที่6พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแต่งานนี้เนี่ยมีถึงวันที่8พฤศจิกายนเลยสำหรับงานนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ค่ะถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งจัดขึ้นที่ไอคอนลักส์ชั้น M ไอคอนสยามนะคะก็จะได้ชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีครบทั้ง52ลำพร้อมเรียนรู้บทบาทของ4เรือพระที่นั่งสำคัญของพระราชพิธีเพื่อเตรียมรับชมอย่างที่ว่านะคะวันที่6พฤศจิกายนโดยทางพระราชพิธีดังกล่าวนี้นะคะก็อย่างที่บอกเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนับว่าเป็นพระราชพิธีสำคัญที่รวบรวมเอาศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรของชาติไทยไว้ทั้งด้านประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์ขนบธรรมเนียมราชประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานโดยในปีนี้ค่ะพระราชพิธีครั้งนี้ก็จะจัดขึ้นเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แล้วก็มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งจำนวนสำคัญเลยนะคะ4ลำค่ะทำหน้าที่เป็นเรือประธานในริ้วขบวนซึ่งนับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความงดงามแล้วก็ความรุ่งเรืองของมรดกวัฒนธรรมไทยสู่สายตาประชาชนชาวไทยแล้วก็นานาชาติด้วยนิทรรศการครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยเลยค่ะได้เรียนรู้เรื่องราวของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเข้าใจคุณค่าของโบราณราชประเพณีแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยได้ร่วมกันสืบสานมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะประชาชนและก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยน่ามาติดตามชมมากเลยนะคะงานวันจริงเนี่ยก็คือพระราชพิธีนี้จัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะสำหรับไฮไลท์เลยของนิทรรศการเนี่ยก็คือริ้วขบวนเรือพระราชพิธีจำลองซึ่งก็จะจัดแสดงโมเดลเรือพระราชพิธี52ลำออกแบบอย่างงดงามทีเดียวค่ะต้องไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับไฮไลท์นี้ค่ะประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่ไอคอนลักซ์ชั้น M ไอคอนสยามแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนก็จะมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนได้รับชมและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าด้วยค่ะก็ร่วมพักภูมิใจกันได้กับโบราณราชประเพณีนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทร1338ค่ะหรือ www.iconsyam.com ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดกล้าวชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพาคุณผู้ฟังไปงานแล้วก็ยังไงก็มาบอกเล่ากันได้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้รายการเทิดกล้าวชาวไทยก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้ง AM และ FM วันนี้ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนัทต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ีสัน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการครับพบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าๆแบบนี้มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเป็นขวัญเป็นกำลังใจก็น่าจะเป็นมงคลแก่โสดมงคลแก่หูที่ได้รับฟังเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการพูดการพูดนี่มีผลต่อชีวิตทั้งชีวิตของผู้พูดและชีวิตของผู้ฟังนะครับหลายคนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากใครบางคนได้พูดเรื่องราวบางอย่างให้ฟังก็เกิดเป็นแรงบันดาลหรือเกิดแรงดลใจในการที่จะได้ทำบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าคำพูดนั้นพลิกเปลี่ยนชีวิตคนก็ได้ทำให้เกิดขวัญเกิดกำลังใจมีแรงฮึดสู้ต่อไปก็ได้หรือบางคำพูดก็อาจจะทำให้บั่นทอนกำลังใจเสียขวัญเสียกำลังใจก็ได้เช่นเดียวกันอย่างบางคนมักจะพูดถึงคำว่าบูลลี่หรือการพูดหยอกพูดล้อพูดทำให้อับอายพูดทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจย้ำซ้ำๆสุดท้ายก็เกิดอาการซึมเศร้าเหงาหงอยเกิดเป็นโรคที่เรียกว่าโรคซึมเศร้าซึ่งเรื่องแบบนี้ในยุคปัจจุบันก็มักจะพบเห็นคนที่มีอาการเช่นนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพินิจพิเคราะห์ว่าคำพูดของเราส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้อื่นหรือไม่อย่างไรจำง่ายๆว่าเราไม่ต้องการคำพูดเช่นไรจากใครก็ไม่ควรพูดคำเช่นนั้นกับคนอื่นๆต้องการคำพูดที่จริงใจเราเองก็เป็นฝ่ายที่ต้องพูดด้วยความจริงใจต้องการจะได้รับฟังคำพูดที่อ่อนหวานสนอหูก็ตั้งใจที่จะกล่าวคำอ่อนหวานสนอหูแก่ผู้อื่นก็เป็นวิธีการในการที่จะได้สร้างเหตุที่ดีไว้ก่อนเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้เจอเรื่องราวดีๆที่จะตามมาซึ่งเป็นผลเป็นที่น่าสังเกตนะครับคนไหนที่พูดจาไพเราะชวนให้เกิดความรู้สึกพึงใจพอใจเขาก็มักจะได้ยินคำพูดที่พึงใจพอใจตอบกลับมาดุจเดียวกันในทางตรงกันข้ามใครก็ตามที่จิตใจหยาบคำพูดหยาบการกระทำหยาบเขาก็มักที่จะได้รับสิ่งที่หยาบหยาบตอบกลับมาเช่นเดียวกันด้วยว่าผู้ฟังนั้นก็ประเมินแล้วว่าเขาผู้นี้ก็คงจะชอบแบบนี้จึงไม่เหมาะไม่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ประณีตวิจิตรบรรจงก็ได้รับสิ่งที่หยาบหยาบตุดเดียวกับสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาพูดนั่นเองดังนั้นเรื่องของคำพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะได้สร้างสิ่งดีๆหรือความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตบทกวีของสุนทรภู่นะครับที่หลายท่านเองก็มักจะใช้อ้างอิงถึงอนุภาพของการพูดก็คงจะจำกันได้นะครับว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาคนที่ ได้ดีมีความสุขก็เพราะการพูดคนที่ประสบทุกข์ประสบภัยเพราะคำพูดเพราะการพูดนั้นก็มีมากมายเรียกว่ามีตัวอย่างทั้งฝ่ายที่พูดดีทั้งฝ่ายที่พูดไม่ดีเมื่อเราเห็นตัวอย่างเช่นนี้แล้วทำไมเราจะไม่เลือกที่จะเป็นคนพูดดีเพื่อจะได้เป็นสีเป็นสักแก่ตัวเองทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการครองสติในการพูดด้วยเนี่ยบางคนแม้จะเป็นคนพูดดีพูดเก่งแต่ว่าในขณะที่ขาดสติไม่ได้ครองสติไม่ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับถึงเรื่องราวต่างๆก็อาจจะพูดไปโดยปราศจากสติก็เรียกว่าหมองูตายเพราะงูนักพูดก็อาจจะตายเพราะคำพูดของตัวเองก็ได้ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การเปล่งวาจาออกไปเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการควบคุมสติก่อนที่จะเปล่งวาจาออกไปด้วยจึงจะเป็นวาจาสุภาษิตต่างเช่นบางคนนั้นในยามปกติก็พูดจาดีพูดจาไพเราะแต่ในยามที่ถูกความโกรธเข้ามาครอบงำก็กลายเป็นคนเกรียวกราบเกรียวกราดคำพูดคำจาก็หยาบคายส่งผลให้เกิดความทุกข์อกทุกข์ใจต่อคนที่อยู่รอบข้างนะครับแล้วก็ยากที่จะมาสมานหัวใจให้เป็นดังเดิมหลายคนอาจจะจำได้ถึงเรื่องราวของโคนันทวิสารใช่ไหมครับซึ่งก็มีเจ้าของที่พูดจาไม่ดีนะแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามแต่พอเจ้าของพูดดีก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามพร้อมที่จะรับใช้นี่ขนาดเป็นสัตว์แต่ก็ยังรับรู้หรือสัมผัสได้ถึงคำว่าพูดดีกับพูดไม่ดีวันนี้คุณเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมก็จะนำนิทานชาดกในเรื่องนี้นะครับโคนันทิวิสารหรือนันทิวิสารชาดกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นการทบทวนกันแล้วกันนะครับเป็นนิทานชาดกหรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานนะครับตั้งแต่ยาววัยแล้วว่าคนที่พูดดีพูดเป็นเนี่ยจะยังผลดีๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตได้อย่างไรนะครับติดตามรับฟังในเรื่องนั้นที่วิสาลชาดกจากคุณเชอรี่มนัญญาครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเชอรี่ก็มีนิทานชาดกเรื่องนึงค่ะที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของวัวตัวหนึ่งที่มีพละกำลังมหาศาลพอจะนึกออกหรือยังคะว่าเป็นเรื่องอะไรเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของคำพูดนะคะคำพูดเนี่ยเพียงไม่กี่คำอาจจะเป็นได้ทั้งพละกำลังที่ทำให้ใครคนหนึ่งลุกขึ้นสู้หรืออาจจะเป็นบาดแผลที่ทำให้หัวใจทั้งหมดเนี่ยหมดกำลังไปได้นิทานที่เชอรี่จะหยิบยกมาในวันนี้ค่ะชื่อเรื่องว่านันทิวิสาลชาดกค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพราหมณ์ผู้ใจดีคนหนึ่งได้เลี้ยงดูลูกวัวตัวหนึ่งด้วยความรักและความเมตตาพราหมณ์ตั้งชื่อลูกวัวตัวนั้นว่านันทิวิสารเขาดูแลมันมาเป็นอย่างดีให้อาหารอย่างเต็มที่และไม่เคยใช้มันทำงานหนักเกินกำลังเมื่อเวลาผ่านไปนันทิวิสารก็เติบโตเป็นวัวตัวใหญ่แข็งแรงและมีพละกำลังที่มหาศาลวันหนึ่งนันทิวิสารก็เห็นพราหมณ์ของตัวเองเนี่ยท่านก็แก่ลงเรื่อยๆแก่ลงมากๆใจเนี่ยก็เกิดความรักความผูกพันและก็อยากจะตอบแทนบุญคุณจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ว่านายท่านครับข้าพเจ้ามีกำลังมากพอที่จะลากเวียนบรรทุกของหนักได้เป็นจำนวนมากนายท่านลองไปพนันกับพ่อค้าดูสิครับว่าข้าพเจ้าเนี่ยสามารถลากเวียน100เล่มที่บรรทุกของหนักให้เคลื่อนที่ได้นะเมื่อพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็เกิดความยินดี จึงไปท้าพนันกับพ่อค้าผู้มั่งคั่งคนหนึ่งโดยตกลงเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากเมื่อถึงวันแข่งขันผู้คนต่างพากันมามุงดูพรามก็นำวัวนันทิวิสารมาเทียบเกวียนซึ่งบรรทุกของหนักจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเขาจะลากไหวแต่ด้วยความมั่นใจในกำลังของวัวพรามกลับพูดกับมันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายว่าไอ้เจ้าวัวขี้เกียจออกแรงลากเข้าไปสิวะโอ้โหเพียงคำพูดเท่านี้แหละค่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นนันทิวิสารก็รู้สึกเสียใจและไม่พอใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมามันก็ไม่เคยทำตัวเกรียดค้านเลยสักนิดเดียววัวจึงยืนนิ่งไม่ยอมก้าวแม้แต่ก้าวเดียวในที่สุดในวันนั้นพรามก็แพ้พนันแล้วก็เสียเงินเป็นจำนวนมากอย่างน่าเสียดายพรามกลับบ้านด้วยความเศร้าใจและไม่เข้าใจว่าเหตุใดวัวที่แข็งแรงของตนเนี่ยจึงไม่ยอมลากเกวียนในวันนั้นนันทิวิสารจึงกล่าวกับนายของมันว่าในท่านครับตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยทำให้นายท่านผิดหวังแต่วันนี้นายท่านกลับเรียกข้าพเจ้าด้วยถ้อยคำที่ดูหมิ่นข้าพเจ้าจึงไม่มีกำลังใจที่จะทำงานให้นายท่านครับเมื่อพรามได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจถึงความผิดพลาดของตนเองเขาจึงขอโทษนันทิวิสารและสัญญาว่าจะไม่พูดจาดูหมิ่นกับมันอีกหลังจากนั้นพรามก็กลับไปท้าพนันกับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเพิ่มเงินเดิมพันเป็น2เท่าเมื่อถึงวันแข่งขันพรามก็ลูบหัวนันทิวิสารอย่างอ่อนโยนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นว่านันทิวิสารผู้เป็นที่รักของข้าเจ้าจงแสดงกำลังอันยิ่งใหญ่ของเจ้าให้ทุกคนได้เห็นเถิดข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าทันทีที่ได้ยินถ้อยคำให้กำลังใจนันทิวิสารก็ออกแรงลากเกวียนอย่างเต็มที่เกวียนหนักจำนวนมากเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงปรบมือและความชื่นชมของผู้คนพรามชนะการเดิมพันในครั้งนี้และได้รับเงินรางวัลอย่างงดงามค่ะแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองคือพรามได้เรียนรู้ว่าการพูดด้วยความเมตตาและให้เกียรติสามารถสร้างพลังใจให้กับผู้ที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างมหาศาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดเป็นสิ่งเล็กๆที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่บางครั้งคนที่อยู่ตรงหน้าเราอาจไม่ได้ต้องการคำสั่งที่เข้มงวดไม่ได้ต้องการคำตำหนิพูดดีๆสักคำที่ทำให้เขารู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราพบเจอในแต่ละวันคำพูดที่อ่อนโยนสามารถเติมกำลังใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยล้าคำพูดที่ให้เกียรติสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคำพูดที่เต็มไปด้วยความเมตตาอาจทำให้ใครบางคนที่กำลังแบบไม่มีกำลังใจสามารถก้าวต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบเรื่องราวในวันนี้ฉันอยากจะฝากข้อคิดให้กับทุกท่านลองกลับไปทบทวนนะคะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปลองถามหัวใจสักนิดค่ะว่าคำพูดของเราในวันนี้สามารถสร้างกำลังใจให้ใครหรือกำลังทำให้ใครต้องเสียใจอยู่หรือเปล่าเพราะบางครั้งเราอาจจะลืมคำพูดที่ตัวเองพูดไปแล้วก็ได้แต่คนที่ได้ยินล่ะคะเขาอาจจะจำคำพูดนั้นไปอีกนานแสนนานขอให้ทุกท่านใช้คำพูดด้วยสติใช้ด้วยความเมตตาในการอยู่ร่วมกันและอย่าลืมมอบกำลังใจให้กับคนรอบข้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในนิทานธรรมะเรื่องต่อไปช่วงนี้ขอคืนเวลาให้กับอาจารย์สุธีนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณเชอรี่มนัญญานะครับสำหรับกับเรื่องของนันทิวิสารชาดก นะครับก็เป็นการทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ได้เห็นคุณค่าความสำคัญของการใช้คำพูดเรามักจะพูดดีกับคนที่รู้สึกว่าเขามีประโยชน์กับเรากับคนที่เขามีศักดิ์สูงกว่าเราหรือผู้มีอำนาจมากกว่าเราแต่เรามักจะเผลอพูดไม่ดีกับคนที่ไม่มีประโยชน์หรือคนที่เราอาจจะคิดว่าเขาจะมาเบียดเบียนเรานะก็เลยไม่ได้ครองสติในขณะที่ใช้วาจาหรือพูดออกไปจึงส่งผลทำให้คำพูดของเรานั้นกลายเป็นคำพูดที่เสียดแทงจิตใจคนความจริงแล้วถ้าเรามองหามุมดีๆในการที่จะพูดกับคนทุกๆคนทุกระดับนะครับก็เท่ากับเป็นการฝึกหัวจิตหัวใจของตัวเองเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะพูดอย่างไรหรือจะไปเจอคนอีกแบบหนึ่งเราจะพูดอย่างไรที่ให้รู้สึกว่าใจของเรายังคงเสมอเหมือนกันเรียกว่าพูดกับคนรวยพูดกับคนจนก็ไม่ต่างกันพูดกับคนที่เป็นผู้มีศีลหรือกับคนที่ทุศีลเราก็พูดด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกระดับเดียวกันหมายความว่าเราก็มีจิตใจที่สม่ำเสมอกับคนทุกๆคนเพราะทุกคนต่างก็ต้องการที่จะได้รับฟังเรื่องราวดีๆคำพูดดีๆจากเราเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะครองสติในการพูดกับคนทุกระดับในระดับความคิดในระดับความรู้สึกพอๆกันเหมือนๆกันได้ก็นับว่าเป็นผู้ที่ใช้วาจาอย่างมีสติได้ดีวันนี้มีบทเพลงสร้างสรรค์มาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเชิญรับฟังครับ

นี่คือบทเพลงสร้างสรรค์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในยามเช้าวันนี้วันที่อาจจะมีการ work from home ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับคนทำงานในกรุงเทพมหานครหลายคนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประชุมการเงินการธนาคารโลกก็เปิดโอกาสให้ท้องถนนนะครับหลายๆเส้นในกรุงเทพมหานครได้โล่งๆขึ้นนะครับเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็คงจะได้เห็นถึงความพร้อมในการต้อนรับนะครับเวลาที่มีการประชุมเวลาที่มีการจัดงานระดับโลกนะครับซึ่งมีหลายๆประเทศมาร่วมเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพก็อยากที่จะให้ได้รับความสะดวกสบายนะครับเหมือนกับเวลาที่แขกนะจะมาบ้านเรานะเราก็อยากให้เขาได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะจัดระเบียบบ้านเรือนให้ดีให้งามเพื่อพร้อมที่จะได้ให้ความสะดวกแก่แขกผู้มาเยี่ยมนั่นเองนะครับก็คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องไทยในห้วงช่วงเวลานี้นะครับเพื่อได้เป็นสถานที่ที่จะได้ต้อนรับบุคคลต่างๆที่มาจากต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองมาแล้วก็อาจจะได้เกิดแรงบันดาลใจดีๆในการที่จะได้มาเที่ยวเมืองไทยอีกมาลงทุนมาทำธุรกิจอะไรต่างๆนะฮะเพื่อที่จะได้เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชาติต่อไปครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาชาววันนี้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสติในการใช้วาจาเพื่อเป็นวาจาสุภาษิตผมสุธีสุขสากลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

ตื่นมาเสพเพลงเพราะนะครับแล้วก็รวมทั้งฟีลลิ่งที่เป็นกู๊ดฟีลลิ่งนะครับแต่ทุกๆเช้าก่อนเลยนะก่อนที่เราจะไปเสพข่าวดูฟีดข่าวเหตุบ้านการเมืองใดๆนะครับเพราะว่าดูไปก็แก้อะไรไม่ได้นะมันก็บอกทำไมอันนั้นแพงนี่แพงมันก็ไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวใช่ไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำได้ตอนแรกในตอนเช้าเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้พูดเรื่องนี้นะครับในรายการท็อปกี้ขยี้ข่าวไปแล้วด้วยนะครับก็คือการตื่นมาแล้วก็เสพสื่อที่เป็นความสุขนะครับการเปิดคนลุกทุ่ง next นะครับก็คือความสุขเล็กๆที่ได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงโปรดที่ร้องตามได้เพลงคุ้นหูเพลงคุ้นเคยแล้วก็เป็นเพลงตามคำขอด้วยแบบนี้ดีที่สุดเลยทำให้ร่างกายของเราดีนะครับแล้วก็ไม่เป็นบ่อเกิดของการเป็นมะเร็งด้วยนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะครับตี 5:37 นาทีแล้วครับเวลาของคุณที่คนลุกทุ่ง FM 103หรือก็รวมทั้งบนแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งด้วยนะครับทั้ง2 อย่างนี้บนรายการคนลุกทุ่ง Next DJ พี่ท็อปมาแล้วครับเสียงคุ้นเคยในเช้าวันนี้วันพฤหัสบดี15 ตุลาคม

0: เพลงที่ถือว่าลงตัวที่สุดนะครับของทั้งคู่ทั้งเมโลดี้ของเพลงแล้วก็รวมทั้งการร้องนะครับที่ถือว่าเป็นการดูเอ็ดกันนะครับไม่เรียกว่าการฟีกันเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ร้องฟีเจอริ่งแต่ว่าเขาดูเอ็ดกันในฐานะนักร้องศิลปินหญิงคู่แบบยูริเล็กๆเหมือนกันครับสำหรับน้องเมลกับน้องตุ๊กตาและนี่คือเจ้าดอกจำปานะครับครั้งหนึ่งเคยสูงสุดในอันดับที่1ในชาร์ตของคนลูกทุ่ง Next ของเราด้วยครับส่วนก่อนหน้าเราได้ฟังคิดฮอตรู้ไหมนะครับของ2เขาเรียกว่า2ฝักฝั่งเลยนะมาเจอกันนะครับคนหนึ่งเป็นหนุ่มใต้น้องคิวสราวุธครับอีกคนหนึ่งเป็นสาวอีสานน้องเจี๊ยบนิสากับเพลงนี้เลยนะครับที่คุณถูกใจแล้วก็มีใจสารภาพด้วยก่อนหน้านั้นในเวอร์ชันของเล็กสเลนแล้วก็รวมทั้งเพลงพิเศษนะครับจากเล็กรัชเมศกับถามใจเพลงคุ้นหูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพลงป๊อปในยุค2000ด้วยครับ
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: ทักทายหลายๆคนนะที่ตื่นเช้ากันในวันนี้นะครับแล้วก็ตื่นมาเจอกันด้วยความรู้สึกสดชื่นที่สุดครับพี่นาราคันธปราจากเชียงใหม่นะครับพี่จุกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีป้าแป๋วกาแฟสดด้วยพี่จินป๊อปเปี้ยพี่นุชก็ตื่นแล้วนะครับมีพะเพาเปิดร้านเรียบร้อยแล้วก็มีคุณละองดาวคุณยายจ๋าแม่นันนะครับแล้วก็สวัสดีน้องนกชาลิดาคุณรัศมีจันน้อยนะครับพี่บรรจงครับแล้วก็มีพี่สุจิตราจากสกลนครพี่เอื้องจากเชียงใหม่นะครับพี่หนุพินวันนี้ตื่นมาเร็วค่ะแล้วก็มีแม่ยาด้วยนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางไปซื้ออาหารนกเหมือนเดิมทุกวันพฤหัสบดีนะคะหลัง6โมงก็เดี๋ยวไปฟังต่อกับบนรถเนาะนะครับสวัสดีคุณภรินทร์ด้วยนะครับคุณลัคนานะครับคุณสิริพรคุณธนุวีรถตู้บางไปอินนะครับคุณรณชัยก็มาแล้วจากเขตดุสิตนะครับสารายิ้มใสเปิดทัดช่องไหมครับวันนี้มิวทีมีขาวที่ย่านนนทบุรีนะครับส่วนพี่จีบอกว่ากู๊ดมอร์นิ่งค่ะกำลังเดินทางออกจากบ้านแล้วนะครับโอ้โหมาเร็วมากนะครับแล้วก็เรียกว่าหนีรถติดในตอนเช้าๆก็ดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีไปยังอีกใครเอ่ยพี่กุ้งจากสระแก้วนะครับประจำการเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ยังมีคุณสิริวรรณนะครับที่ไลน์แอด DJ KLT FM ด้วยนะครับในเช้าวันนี้นะแล้วก็ยังมีใครอีกเอ่ยนะมาโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับนะสำหรับคำทักทายที่เซฮัลโหลกันมานะครับนี่อ่านเฉพาะคนที่มาส่วนใครที่ยังไม่มาหมายถึงว่ายังไม่ตื่นหรือไม
2: ่คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15 พฤศจิกายน 2569กทม.จึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ28เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1เดือนติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1 เมษายน 2527
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

เริ่มต้นชั่วโมงนี้เอามาแล้วครับร้องแล้วร้องอีกนะครับชายามพิชัยขึ้นเวทีก่อนเลยเป็นคนแรกนะครับแล้วก็วันนี้มีคนโอ้ยโอ้ไวเนาะนะปั๊บมาแบบเผลอๆไม่ต้องบอกกันเลยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าได้ยินเพลงของศิลปินคนเดียวกันนะครับเปิดต่อกันแบบนี้ในเกมร้องแล้วร้องอีกนะครับก็ส่งชื่อศิลปินมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคนส่งมาพรึบเลยทีเดียวนะครับคุณรณชัยได้สิทธิ์ไป1สิทธิ์นะครับเอาชื่อใส่ไว้ในกล่องแล้วเช่นเดียวกับน้องนกชลิดาพี่จินปอเปียครับบังซุปนะครับแล้วก็มีพี่จุกด้วยพี่อ้วนพัฒนาการครับป้าแป๋วกาแฟสดพี่หนุพินพี่จีคุณน้องจอยระดานะครับแล้วก็ยังมีคุณนัชยาด้วยนี่นะครับได้ไปทั้งหมดทั้งมวลคนละหนึ่งสิทธิ์นะครับเอาชื่อไปใส่ไว้ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลุ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า Max นะครับแล้วก็รวมทั้งกระเป๋าจากคนลูกทุ่งเป็นกระเป๋าครบรอบ3ปีในคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเราด้วยนะครับเอ้าใครที่ไม่ทันโจทย์ข้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโจทย์หน้าอย่าลืมนะตั้งใจฟังให้ดีมอนิเตอร์กันไว้ให้แม่นนะครับอย่าเปลี่ยนคลื่นไปไหนหรือว่าออกจากแอปเด็ดขาด

แล้วทันไหมจ๊ะทันหลายคนเพราะเป็นเพราะมันต่อเนื่องจริงๆนะครับเช้านี้ทั้งเพลง cover แล้วก็เพลงของตัวเธอเองด้วยจบสนอนะครับจากนุชวิลาวันและก่อนหน้านั้นให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาด้วยแม่มันต่อกันจริงๆครับสองเพลงจากศิลปินคนเดียวกันก็แน่นอนที่สุดนะครับเพลงโจทย์ของเราอีกเพลงหนึ่งเช้าวันนี้นุชวิลาวันใครทันบ้างครับมีป้าเภามีพี่จุกคุณจอยรดานะครับมีพี่รุจิราน้องนกชาลิดาป้าแป๋วป้าตุ๋ยทันในโจทย์ข้อนี้นะครับพี่อ้วนพัฒนาการสายน้ำพอตื่นมาปั๊บเอาทันพอดีโจทย์ข้อนี้นะคะแล้วก็มีบังซุปแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่จีนั่นเองนะครับที่ทันในโจทย์ข้อนี้แหมเห็นไหมมาแบบเพลอเพลงเพราะๆฟินๆฟังแล้วแบบว่าต้องมีสมาธิและมีสติด้วยนะครับไม่งั้นแล้วก็พลาดหรืออาจจะแบบว่าหลุดร่วงสำหรับสิทธิ์ในแต่ละข้อได้เหมือนกันโจทย์ข้อต่อไปรุ้นกันต่อครับว่าใครจะเป็นผู้ที่จะได้รับชื่อที่จะเอาไปใส่ไว้ในกล่องจุ่มของเราในสิ้นเดือนนี้

0: ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะได้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องอิฐอิสรพงษ์แล้วแหละรอติดตามเอาใครที่อยากจะหาน้ำพริกติดบ้านไว้นะนำเสนอเลยนะครับน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาตราแม่ลินดาแล้วก็น้ำพริกผัวสะกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7นะครับก็มี2สูตรนะให้ได้ติดตามแล้วก็ได้อุดหนุนกันด้วยนะครับน้ำพริกตาแดงสูตรพิเศษครับสำหรับตราแม่ลินดาเนี่ยก็เป็นแบบโฮมเมดนะครับก็คือแบบตำสดๆเลยนะครับตำแบบถุงต่อถุงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาใส่แรปเอาไว้นะครับในกระบอกนะครับที่คุณจะสามารถที่จะเก็บได้แบบโอ้หลายเดือนเลยทีเดียวนะครับนะทานแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นแบบนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษนะครับของน้ำพริกลงแดงไข่ลาวาก็คือเพิ่มไข่เค็มลาวามันหนึบๆเลยนะครับรสชาติเผ็ดกลางๆนะครับมันนัวๆนะครับและที่สำคัญคือไข่ลาวาเนี่ยมันจะทำให้น้ำพริกเนี่ยมันมีรสชาติความละมุนละไมมากขึ้นสามารถที่จะเอาไปคลุกข้าวได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็คลุกข้าวได้เหมือนกันเป็นน้ำพริกกุ้งสูตรพิเศษนะครับเป็นสูตรโบราณคัดกุ้งเกรด A ตัวเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเป็นกุ้งเลยทีเดียวนะครับผสมกับเครื่องเทศแบบไม่เผ็ดมากทานง่ายคลุกข้าวได้ดีครับใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับน้ำพริกทั้ง2อย่างเนี่ยราคาเป็นแค่หลักร้อยแค่นั้นเองนะครับซื้อติดบ้านไว้โทรสั่งซื้อได้เลยบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะครับที่098-461-2365ครับ098-461-2365
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เพลงในอันดับที่10นะครับสัปดาห์ล่าสุดนี้นะกับเพลงเพราะเลยจากการทัศนะสุดแขนทศกัณฐ
1: ์คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ดูแลข้อข่าวของเราด้วยอัลบาโลนคอลลาเจนเท่านั้นนะครับที่แน่นอนนะครับมันซึมได้ดูดซึมได้เร็วนะครับแล้วก็โมเลกุลของมันก็เล็กนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บรรจุคอลลาเจนไว้นะครับถึง 120,000 มิลลิกรัมจุกๆไปเลยนะครับสั่งทีเดียวก็ทานได้เป็นเดือนนะครับสำหรับใน1กระป๋องนะครับทานวันละแค่2ช้อนละลายกับน้ำเปล่าตอนเช้านะครับหลายๆคนก็ได้ทานแบบนี้แหละนะครับรู้สึกว่าโอ้ยมันดีข้อเข่าทำไมมันแบบโอเคแข็งแรงขึ้นไม่มีอะไรเลยครับ1คอลลาเจนมันเข้มข้น2นำเข้าจากวัตถุดิบจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นตระกูลอัลดีเนเจอร์ไทป์2ด้วยแรงดูดซึมได้เร็วนะครับมันเลยทำให้เห็นผลได้ไวแล้วก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่มีอาการนิ้วล็อกนะครับหรือว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นข้อติดข้อฝืดข้อเข่าไม่ดีนะครับก็แก๊กๆเริ่มเจ็บแป๊บเจ็บแป๊บคอลลาเจนขาดก็ต้องเติมลงไปเพราะว่าร่างกายผลิตคอลลาเจนเองไม่ได้นะครับ02-857-5119ครับโทรสั่งซื้อในช่วงเดือนตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะไปลุ้นรายชื่อที่จะเข้าร่วมงานคนลุกทุ่งปาร์ตี้ปีใหม่ของเราในช่วงธันวาคมนี้ที่เราจะเตรียมจัดงานขึ้นนะครับแล้วก็คนที่สั่งซื้ออัลบาโลนคอลลาเจนได้เข้าฟรีด้วย
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio
4: Presented by
5: อัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: จากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
7: Sound Check

0: ไอทุนเจนนะครับและเพลงน่ารักของเขาสาวเช็คให้ที่ฟังกันอีกรอบครับกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจพระเอก
1: คนลูกทุ่ง next สาวเช็ค
0: สาวเช็คสาวเช็คทักทายไปถึงแม่นำด้วยนะครับกูดมอร์นิ่งมาตั้งแต่ช่วงชั่วโมงก่อนแล้วก็รวมทั้งพี่สุคลอง16ด้วยนะครับคาดว่ากำลังติดตามฟังกันอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่สาวนีบอกว่าน้ำพริกอร่อยมากค่ะเมื่อวานนี้ทานแล้วนะคะทั้งน้ำพริกแม่รินดานะแล้วก็มีน้ำพริกกุ้งสวรรค์ชั้น7ด้วยนะครับอันนี้อร่อยแล้วก็ไปคลุกข้าวแบบกับข้าวสวยร้อนๆนะทานกับผักต้มโอ้โหฟินสุดๆเลยนะนี่คือวิถีชีวิตของการกินง่ายๆแบบนี้นะครับนะอาจจะเติมเนื้อสัตว์หน่อยเป็นพวกปลาทอดอะไรอย่างนี้นิดนึงเนาะข้าวปลาทอดน้ำพริกจบเลยเลิศสุดๆนะครับอ่ะโทรสั่งซื้อน้ำพริกแม่รินดาได้นะครับนะสำหรับสายตรงนะครับที่จะบอกคุณอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครที่แบบจดไม่ทันนะแล้วก็โทรไปสอบถามนะครับเขามีโปรด้วยนะครับเวลาซื้อแพ็คคู่กันแบบนี้นะครับทั้งน้ำพริกลงแดงไข่ราวาแล้วก็น้ำพริกโปรสกิดกุ้งสวรรค์ชั้น7นะครับหมายเลขนี้เลยครับ0984612365โทรเบอร์ตรงเลยนะครับเบอร์นี้พี่เบิร์ดรับสายอยู่เป็นแอดมินของเรา0984612365นี่นะครับนะพี่สุคลอง16สั่งน้ำพริกไปแล้วหรือยังจ๊ะต้องสั่งแล้วนะครับเอาไป สแปร์ไปก่อนเดี๋ยวออกเจทานได้ทันทีนะโอเคเอาละเดี๋ยวเราส่งเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Classic Weekday กันนิดนึงช่วง7โมงถึง7โมงครึ่งที่คุณรอคอยแล้วก็บอกเลยว่าเพลงเช้านี้ฟินมากรอติดตาม

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริต